0: าความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบแนวระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเดือนนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยอยู่ระหว่างเตรียมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
1: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเปราะบางครับตรงนี้ก็จะมีทางศึกษาธิการนะครับจะมีตัวพรบ.ความปลอดภัยของสถานศึกษาออกมาอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เองก็กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะชงตัวร่างเนี่ยเข้าสู่ครม.นะครับตรงนี้เป็นระยะยาวแต่ตอนนี้เราก็ใช้ประกาศในส่วนตรงนี้ครับ
0: ด้านนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบกรณีการแชร์ข้อความในลักษณะขู่ยิงภายในสถานศึกษาต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบว่ามีที่มาจากที่ใดแต่ยืนยันสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมโดยให้ยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
2: ซึ่งก็ได้กำชับทางทุกโรงเรียนนะครับว่าให้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นข้อความของเด็กของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแอคเคาท์ที่มีตัวตนหรือเปล่านะครับเราก็มีมาตรการนะครับแล้วก็ให้โรงเรียนต่างๆได้พิจารณาความเหมาะสมนะครับก็จะเห็นว่าบางแห่งก็จะมีการหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็กคือผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเรียนแบบด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนด้วยถ้าเกิดใครที่มีพฤติกรรมการก่อกวนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีบทลงโทษนะครับเพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนแล้วก็สร้างความเสียหายในเรื่องของความเชื่อมั่นให้กับสังคม
0: ทั้งนี้ในส่วนของวิธีป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบในสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่จะช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
5: หน่วยงานที่เข้ามาร่วมตรวจสอบนะเช่นปปง.ซึ่งตอนนี้ก็ทำการตรวจสอบอยู่ปปช.ก็ดำเนินการอยู่มีการขอใช้กำลังเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆจะมาแล้วก็ตำรวจก็สอบสวนขยายผลนั่นแต่คนจะมีจ๊อบไปเมื่อมีการสรุปผลออกมามีการเห็นว่ามีการกระทำผิดตรงนี้เขาก็จะกระจายงานออกไปยังหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ไปสอบสวนดำเนินคดีที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
4: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เดินหน้าตามมาตรการจัดการปัญหา ทุจริตสอบท้องถิ่นโดยส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่พบว่ามีการเพิ่มคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่หน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือจำนวน5หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.สำนักงานปปง.ตำรวจปปป.และกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปตรวจสอบทางด้านการทุจริตความผิดทางอาญาและเส้นทางการเงินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขผลคะแนนหรือจัดการในส่วนของกระบวนการสอบเท่านั้นแต่ต้องทำให้ข้อเท็จจริงที่สู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายด้วยเพื่อคืนความเป็นธรรมให้คนที่สอบอย่างสุจริตโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย Plus คาดว่าจะเริ่มได้วันที่1ตุลาคมนี้นำร่อง 500,000 สิทธิ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณางบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย Plusหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขจะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยโครงการนี้จะสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมส่วนคูปองดิจิทัลมูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำเป็นอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
7: การลงทะเบียนเนี่ยมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาสิทธิ์ก็คง1คน50ตอนนี้ 500,000 สิทธิ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าประสบความสำเร็จกระทรวงการคลังก็จะพิจารณาอีก
3: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
8: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
6: ขนมพื้นบ้านบี้ไทยบักของจังหวัดภูเก็ตเป็นเมนูอาหารถิ่นที่มียอดโหวตสูงสุดในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด70

0: 16จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายมายกระดับและสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดโดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของทุกจังหวัดพร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตล่าสุดได้มีการประกาศผลการโหวตโดยเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศคือเมนูปี้ถ่ายบักจังหวัดภูเก็ตขนมเพื่อนบ้านคล้ายลอดช่องทำจากแป้งข้าวเจ้ากดผ่านพิมพ์ลงหม้อน้ำเดือดจนสุกแล้วตักแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่มขนาดเท่ากันเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใสนอกจากนี้เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดต่างๆที่น่าสนใจอาทิเมนูแกงคั่วเทโพผักบุ้งหมู3ชั้นของกรุงเทพมหานครข้าวเหลืองอุ๊บไก่จังหวัดเชียงรายหมูพระระกำจังหวัดจันทบุรีลาบเทาจังหวัดร้อยเอ็ดและแป้งแดงจังหวัดสงขลาโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟรุ้งปรุงไทยระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนณศูนย์การค้าพระไดพักศรีนครินทร์เพื่อเปิดตัวเมนูสุดยอดอาหารถิ่น77จังหวัดพร้อมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการปรุงจึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีพบกับสุดยอดสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศทั้งผ้าไทยงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมสินค้าสายมูและอาหารอร่อยจากทุกภูมิภาคพร้อมกิจกรรมและคอนเสิร์ตตลอดงานที่สำคัญประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานได้ด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมอุดหนุนผู้ประกอบการและชุมชนสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยระหว่างการเดินทางเดินสายหาเสียงที่โรงเรียนในร้อยตำรวจในรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาจะประกาศให้เจ้าแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้หากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จพร้อมอ้างว่าขณะนี้อิหร่านกำลังพ่ายแพ้อย่างหนักทั้งนี้อิหร่านตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลด้วยการเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มูซและจำกัดการเดินเรือพาณิชย์และเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากขณะที่กองทัพเรือสหรัฐใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านเพื่อกดดันเศรษฐกิจของอิหร่านโดยไม่มีเรือลำใดสามารถเดินทางผ่านพื้นที่ปิดล้อมได้หากสหรัฐไม่อนุญาต
5: โครเอเชียพบผู้เสียชีวิต1รายหลังไฟป่าลุกลามในเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสปลิตของโครเอเชียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในเมืองล็อกว่าโรโกสนิซาหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วในพื้นที่ชายฝั่งใกล้เมืองโอมิชทางตอนใต้ของประเทศขณะเดียวกันยังมีรายงานผู้สูญหาย1รายเป็นชายชาวบอสเนียวัย34ปีอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าผู้สูญหายเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตรายนี้หรือไม่ขณะที่ล่าสุดเหตุไฟป่าดังกล่าวทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องอพยพออกจากหมู่บ้านบริเวณเมืองโอมิชเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 คนขณะที่อาคารบ้านเรือนรถยนต์และเรือหลายลำได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ

0: ขึ้นอย่างน้อย40รายด้านนายกรัฐมนตรีอันเดรย์เพลนโควิชของโครเอเชียลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่พยายามควบคุมความเสียหายไว้แม้เหตุไฟป่าครั้งนี้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมีคำวินิจฉัยไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่ห้ามเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารรวมทั้งยังไม่มีหลักการประกันทางกฎหมายที่เพียงพอในการคุ้มครองสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของประชาชนทั้งนี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเดิมกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนและกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องปิดบัญชีของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีที่มีอยู่แล้วภายใน4เดือนด้านทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองสั่งให้นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลอกอนูแก้ไขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวตามข้อกังวลของสารรัฐธรรมนูญและยังต้องการให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนเมษายนปี2570
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sports Center สธารณรัฐประชาชนจีนหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแต่เอาชนะชอนเมอร์ฟี่มืออันดับ6ของโลกจากอังกฤษ6ต่อ4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยเข้าไปเจอกับโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1แชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วโคชนะจินนิพาตราชูวณิช6ต่อ3และ6ต่อ2โชจิรินผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสอนวิสาคุณพิศาลรัตน์รองแชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วที่หัวชนะคาโรลีนาคอสติอูโควาดาวรุ่งจากยูเครน6ต่อ3และ6ต่อ4ด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคุณอนันต์พันธราธรมือวางอันดับ1 6ต่อ3รีไทยเนื่องจากคุณอนันต์มีอาการเวียนศีรษะทำให้วีรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ2ที่ตัดเชือกชนะไกลศรีเสนมือวางอันดับ3ของไทย2ต่อ1เซต3ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวสนับสนุนนาบิลอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยนาบิลอานานกล่าวว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยยืนยันว่าต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหากได้เป็นตัวแทนนักมวยสากลทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างสิงคโปร์อันดับ148ของโลกกับทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกที่จารันเบซาสเตเดียมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมการแข่งขันต้องคิดว่านี่คือเกมสุดท้ายตัวยังไม่ได้มองถึงเกมต่อไปสิงคโปร์มีพัฒนาการมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีมไทยต้องพยายามรับมือให้ได้และทำให้ดีที่สุดสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะเจอกับสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:00 น.สิงห์เตรียมนำ8ผู้ชนะจากการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์ชาเลนจ์2026ซึ่งเป็นการแข่งขันวอร์ชวลกอล์ฟปีที่3ไปชมการแข่งขันกอล์ฟรายการเก่าแก่ที่สุดในโลกอย่าง The Open ครั้งที่154และ AIG Women Open ครั้งที่50ได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเมเจอร์อย่างใกล้ชิดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดสะท้อนความสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมสู่เป้าหมายเนซีโร่โดยได้รับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่นในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2568พิจิตรกัญชนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40
3: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ปลอมที่กำลังระบาดอยู่ในโลกออนไลน์ในขณะนี้และดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์โดยพฤติกรรมมิจฉาชีพทำใบขับขี่ปลอมส่งให้ก่อนแล้วให้โอนเงินทีหลังย้ำอย่าโอนและอย่าโพสต์ใบขับขี่ของตนเองลงสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเด็ดขาดเพราะเสี่ยงถูกนำภาพไปแอบอ้างซึ่งผู้หลงเชื่อจะมีความผิดฐานปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนได้ก็เข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดหากพบการปลอมแปลงใบขับขี่หรือแอบอ้างอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนจะดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดทุกรายค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าใหญ่คำที่ออกเสียงว่าใหญ่ในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มาลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใยที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัวใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สระไอไม้มาลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มานอกจากนี้ยังมีใยไม้มาลายอีกเช่นใยดีใยไพใยดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใยดี
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดินน้ำหมักมูลไส้เดือนดินเป็นน้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเกิดจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ที่เป็นอาหารของไส้เดือนดินเป็นน้ำในเซลล์ของพืชผักผลไม้และเศษอาหารต่างๆหรือน้ำที่ได้จากวัสดุที่นำมาใช้ให้ไส้เดือนดินกำจัดน้ำหมักที่ได้จะมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลดำคล้ายน้ำอัดลมโคลาแต่ไม่มีกลิ่นมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชฮอร์โมนพืชและจุลินทรีย์หลายชนิดขยะอินทรีย์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ความทุกข์

0: Generation R。ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธ
4: อไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร 053-200-002 Facebook โรงพยาบาล

0: ชียงใหม่ใกล้หมอ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเ
3: อ็กซ์พลัสคุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: กตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: คุณทำกันละเกลี้ยแล้วพูดอย่างนี้เหรอคะ
2: เดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นหน่อย
1: คุณอ้อยปลุกปล้ำขืนใจฉัน
2: โธ่นี่ผมไม่น่าจะเลวกับคุณแบบนี้เลยนะมันเป็นเพราะว่าผมรักคุณมากนั่นเองก็เลยทำให้ผมล่วงเกินคุณเอาเถอะครับผมยอมรับผิดและก็ขอรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าคุณรักเร่ไม่รังเกียจนะเราไปอำเภอด้วยกันก็ได้แต่ถ้ายังไม่พอใจจะแจ้งความดำเนินคดีกับผมก็เอา
1: คุณโอ้ยคุณจะรับเลี้ยงรักเร่จริงๆเลยคะ
2: ผมขอแต่งงานกับคุณไงล่ะนี่ยังไม่เป็นการยืนยันอีกเลยครับว่าผมรักคุณ
1: แน่ใจเหรอคะ
2: แน่ใจครับ
1: ชื่นใจเขาเร่ต้องรักต้องสงสารรักเร่มากๆนะคะ
2: ผมสัญญาครับปลิว
1: คุณปลิว
3: ขอโทษครับผมไม่ทราบ
2: มีอะไรเลยคุณถึงขึ้นมาหาผมแบบนี้
3: ผู้จัดการขอพบคุณโอ้ยเป็นการด่วนฮะกำลังคอยอยู่ข้างล่าง
2: เอ๊ะมีอะไร
3: ธุระสำคัญมากครับ
2: ได้เดี๋ยวอีก5นาทีผมจะตามไป
3: ครับครับผมขอตัวก่อนนะฮะขอโทษครับ
1: รักเร่ต้องอายคนอีกล่ะคุณปลิวขึ้นมาเห็นจนได
2: ้โอ้ไม่เห็นจะน่าอายนะครับที่รัก
1: รักเร่ว่าจะปิดเรื่องนี้ไว้ก่อนไม่ให้ใครรู้แต่ก็มีคนรู้จนได้
2: ก็ผมรับผิดชอบอยู่แล้วจะต้องอายทำไมเล่า
1: พอเถอะค่ะ
2: ทำไม
1: รีบอาบน้ำแต่งตัวเถอะผู้จัดการคอยอยู
2: ่แล้วคุณจะไม่ลงไปกับผมเหรอ
1: ไม่หรอกค่ะวางหน้าไม่สนิทอีกอย่างผู้จัดการก็มีธุระด่วนถึงได้คุณปลิวขึ้นมาตามลงไปก่อนเถอะค่ะนะคะ
2: ตกลงครับชื่นใจของผม

0: เกิดถ้าไม่มีตำรวจทั้ง3คนเกิดเรื่องอะไรขึ้น
1: ผมไม่รู้จะพูดกับคุณยังไงเหมือนกัน
0: ฮะก็มีเรื่องอะไรล่ะหรือว่าเรื่องคนที่รับเงินล้านแปดถูกยิงตาย
1: ไอ้นั่นมันเรื่องนึงครับคุณโอ้ย
0: มันเรื่องอะไรกันล่ะครับ
1: คุณไปดูตู้เซฟที่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณสิ
0: หึอ้าวตู้เซฟทำไมถูกเปิดแบบนี
1: ้ครับไม่ใช่ตู้เซฟถูกเปิดอย่างเดียวแต่พลอยก้อนนั้นมันหายไปด้วย
0: ฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย
1: ผมก็ไม่ทราบผมสอบถามยามสองคนมันยืนยันว่าไม่มีใครมาที่นี่มีแต่คุณพาคุณรักเร่มานอนด้วย
0: ฮะ
1: ประตูทุกบานปิดเรียบร้อยคนทำความสะอาดเป็นคนเปิดบริษัทพอเห็นตู้เซฟเปิดก็รีบโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจรีบไปตามผมมาโดยให้ยามดูแลไว้คุณก็รู้ใช่ไหมว่าพลอยก้อนนั้นราคากว่า10ล้าน
0: ผมไม่ได้เอาไปนะผมเองก็มีพยานเพราะผมอยู่กับรักเร่ทั้งคืนไม่ได้ไปไหนเลยนี่จะต้องมีมือดีแอบเข้ามาเปิดเซฟแน่ๆเลย
1: ผมก็ไม่ทราบ
0: มันเป็นทรัพย์สินของพ่อผมคงจะไม่ทำบัตรศพถึงขนาดนั้นหรอก
1: ผมก็ไม่ทราบอีกนั่นแหละผมได้มอบให้ตำรวจดำเนินการไปแล้วและเรื่องนี้ผมได้โทรทางไกลเข้ากรุงเทพเรียนให้คุณพ่อของคุณทราบแล้วท่านสั่งว่าให้ดำเนินการทุกอย่างไปตามกฎหมายใครผิดว่าไปตามผิด
0: แม้แต่ผมถ้าผิดก็ไม่เว้นกันเลยครับเนี่ย
1: ผมว่าคุณโทรไปเรียนสายกับท่านเองดีกว่าฟังการตัดสินใจของท่านอีกครั้งนึงถ้าท่านไม่เอาเรื่องผมก็จะถอนแจ้งความแต่ถ้าท่านไม่ยอมผมก็จำเป็นต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย

0: คุณพ่อสั่งดำเนินคดีเรื่องนี้จริงๆผลของการสอบสวนยังหาหลักฐานเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่เป็นความรับผิดชอบของผมในที่สุดศาลก็ตัดสินจำคุกผมก็เลยต้องเดินเข้าคุกไปตามระเบียบคุณพ่อประกาศตัดผมออกจากการเป็นพ่อลูกระหว่างนั้นผมมีแต่ความเสียใจและได้ข่าวในตอนหลังว่าคุณพ่อเลิกกิจการค้าพลอยขายบริษัทให้กับคุณเกิดก่อนผมจะพ้นโทษก็มีเพื่อนนักโทษสองสามคนพยายามฆ่าผมอีกแต่ไม่สำเร็จพอพ้นโทษผมก็กลับบ้านผมกลับเข้าบ้านไม่ได้ผมเดินเซ่อพ้นบ้านไปอย่างขมขื่นเจ็บปวดนั่นไม่เท่าไหร่ในที่สุดผมถูกรถคันหนึ่งวิ่งตามมายิงแต่ผมก็รอดไปได้มันทำให้ผมตัดสินใจย้อนไปเขาสมิงและที่นั่นสิ่งที่ผมได้รับก็คือในเกริกพยายามเล่นงานผมทุกวิถีทางจนกระทั่งผมทนการบีบคั้นไม่ไหวเข้าไปพบกับเขาแล้วก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นเขาลุกขึ้นต่อยผมและผมก็ต่อสู้กับเขาจากนั้นผมก็เดินออกจากบริษัทไปแต่ปรากฏในตอนหลังว่าในเกริกถูกยิงตายคาเขาอีกความซวยก็กลับมาลงที่ผมอีกรักเร่ซึ่งกลายเป็นเมียคุณเกิดหาว่าผมเป็นคนยิงเขาตามล่าผมทำให้เจ้าจันกับบักจอนพ่อของมันเดือดร้อนไปด้วยผมถูกยิงได้รับบาดเจ็บบักจอนถูกยิงตายเจ้าจันจึงพาผมขี่รถเครื่องเตลิดหนีมาจนกระทั่งมาถึงที่นี่โดยไม่รู้ตัวและจนกระทั่งบัดนี้ผมก็ยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ผมต้องการรู้ว่าใครคือจอมวงการที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้เขาคิดฆ่าผมเพราะอะไรทั้งที่ผมไม่เคยทำความเดือดร้อนให้กับใครเพราะอย่างนั้นผมจึงตั้งใจที่จะกลับไปเขาสมิงเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งและติดตามหาทับทิมสยามเม็ดนั้นเม็ดที่มีราคากว่า10ล้านว่าใครเป็นคนเอาไป
1: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
2: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
3: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรอนดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เรื่องของคุณโอ้ยนับว่าเป็นอุบัติเหตุอย่างหนึ่งของชีวิตที่ติดคุกโดยไม่มีความผิดแต่มันเป็นความรับผิดชอบของเขาโดยที่ไม่มีทางเลือก
1: ฟังแล้วก็อดสงสารไม่ได้เขาเองเป็นคนที่มีหัวนอนปลายเท้ามีความมานะพยายามแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายกลับไปเขาสมิงก็ยังไปมือเปล่าๆและต้องกระเด็นกลับมาเป็นครั้งที่สองแทบเอาชีวิตไม่รอด
0: นอกจากเอาชีวิตแทบไม่รอดแล้วก็ยังต้องเอาคดีกลับมาอีกด้วยถูกคุณรักเล่กล่าวหาว่ายิงสามีของเธอ
2: ข้าไอผู้จัดการนั่นคนเดียวน้อยไปน่าจะฆ่าไม่รักเล่หรือไม่กากีนั่นซะด้วย
1: ทำไมจะต้องฆ่าผู้หญิงเขาด้วย
2: อ้าวก็ขึ้นชื่อว่ากากีก็รู้อยู่ว่ามีรอยใจรักกับขุนแผนและยังเป็นแฟนกับขุนซา
0: เลยซา
2: ครับหมอ
0: เรื่องกากีกับขุนแผนน่ะเล่มเดียวกันใช่ไหม
2: คือว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมมันถึงอยู่เล่มเดียวกันได้งงเหมือนกัน
1: เมาน้ำลายหรือว่าเมาขี้ตา
2: ก็ยังคงยังอะไรกันจะฟังแล้วมันเจ็บใจแทนคุณโอ้ยฮะคืออยู่ดีๆผ่าติดคุกได้เนี่ย
0: คนเราอะนะมันอันนี้จังไม่เที่ยงนั่งอยู่เฉยๆไม่เกี่ยวข้องกับใครแต่โดนกระสุนปืนตายได้
1: เรื่องของคุณโอ้ยออกจะซับซ้อนหมอคิดยังไงคะ
0: ขนาดคุณโอ้ยอยู่ในที่เกิดเหตุยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วผมฟังแค่คำบอกเล่าจะสันนิษฐานได้ยังไง
1: ทีแรกฟังดูอยากจะคิดว่าในเกลิกนั่นแหละเป็นตัวการแต่ลงท้ายในเกลิกกลับถูกยิงตาย
2: ไอ้คนที่เป็นมือปืนสิครับมันเป็นตัวการมา
1: ก็นั่นน่ะสิใครล่ะ
0: มันยากที่เราจะเดาได้แต่เริ่มต้นมันมาจากในเกลิกแน่นอน
1: ทำไมหมอคิดว่าในเกลิกเริ่มเรื่องร้ายคะ
0: คงหวังฮุบทรัพย์สินสยามราคานับ10ล้านและการที่บริษัทขาดทุนก็เขาเองนั่นแหละที่ทำให้ขาดทุน
1: ทำไมหมอคิดว่าเขาเป็นคนทำให้บริษัทขาดทุน
0: ผมก็เดาตามรูปเรื่องสาเหตุที่ต้องทำให้บริษัทขาดทุนเพราะต้องการซื้อกิจการเป็นของตนและเขาก็ได้เป็นเจ้าของเมื่อคุณโอ๊ตไปติดคุกถ้าบริษัทขาดทุนเพราะการค้าโดยตรงเรื่องอะไรก็จะซื้อบริษัทเอาไว้ถ้าคุณชนไปในเกลือกคุณชนจะซื้อไหมเมื่อรู้ว่ากิจการที่ทำไปแล้วมันจะเจ๊งแสดงว่าการค้าพลอยไม่ได้ขาดทุนบริษัทขาดทุนจริงแต่ในเกลือกรวยก็มองเห็นกันง่ายๆแต่แล้วในเกลือกก็ต้องรับกรรมที่ตนก่อเอาไว้ด้วยการถูกฆ่าทิ้งเช่นกัน
1: แล้วทัพทิมสยามก้อนนั้นใครขโมยเอาไป
0: เรื่องนี้ผมไม่กล้าเดา
2: ลองเดาดูสักหน่อยนะครับ
0: ถ้าไม่ใช่ฝีมือในเกลือกเอาไปขายแล้วมาซื้อบริษัทนะก็อาจจะเป็นจอมวงการที่ฆ่าในเกลือก
1: เขาฆ่าในเกลือก

0: เหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ังไมค์เรดิโอ Fresh Up
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาท

0: ซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริง ออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: ดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาเจอกันนะคะที่เดิมค่ะที่นี่ Mass FM กับภารกิจกับสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายหรือบางครั้งถึงกับสิ้นหวังบ้างหรือเปล่าอยากจะบอกว่ากับเวลาปัจจุบันสำคัญที่สุดนะคะอยากให้ทุกท่านที่หมดกำลังใจได้ทำในสิ่งที่คุณเกิดพละกำลังมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ยังมีชีวาแล้วก็หยุดทำสิ่งทั้งหลายที่ทำให้รู้สึกว่าบ่อนทำลายพลังชีวิตลองทำดูนะคะเติมเต็มในสิ่งที่ทำให้คุณมีชีวิตชีวาและหยุดทำในสิ่งที่ทำให้คุณหมดพลังเชื่อว่าปิดกั้นและสร้างเสริมในสิ่งที่เป็นการดำเนินชีวิตในวิถีทางเช่นนี้น่าจะมีสิ่งที่ดีกว่าน่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขอย่างน้อยก็มากกว่าความทุกข์ด้วยความห่วงใย Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อ

0: ือนายจ้างควรจะรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานเสมอการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นถือเป็นการเพิ่มประสบการณ์อันเป็นความรู้นอกเหนือจากที่ได้รับจากครูอาจารย์และความสำเร็จที่ได้มาจากการเอาเปรียบผู้อื่นไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริง
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: ฟังค่ะที่ Coffee Bar มีโชคพลาซ่าเชิญสัมผัสความอร่อยของอาหารและกาแฟคุณภาพที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันนะคะกาแฟหอมกลุ่นจากเมล็ดกาแฟคั่วสดอาหารรสเลิศทั้งไทยและนานาชาติตลอดจนเบเกอรี่โฮมเมดหวานน้อยอร่อยพอดีด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นนั่งสบายฟรี Wi-Fi ที่ Coffee Bar มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่การเวลาคราฟแฟลต
6: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วิ

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
2: Your happiness, our happiness

ชื่อใหม่ 68% ของผู้ที่คิดว่าตนเองประสบความสำเร็จเขาบอกว่าพวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญในงานที่พวกเขาทำไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งค่ะเช่นเฟร็ดวิลเบอร์ซึ่งเปิดร้านขายแผ่นเพลงที่แปลกและหายากอยู่ในมอนต์เปเลียรัฐเวอร์มอนต์มานานกว่า27 ปีนะคะซึ่งตอนที่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะนำมาซึ่งจุดจบของธุรกิจของเขาก็เป็นไปได้คิดได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยตนเองค่ะเฟร็ดนั้นไม่มีทั้งทรัพยากรและแนวโน้มที่จะแข่งขันกับร้านสรรพสินค้าทางอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่เขาจึงลงมือออกแบบเว็บไซต์ของเขาให้เป็นเสมือนร้านที่เขามีอยู่ในรูปแบบออนไลน์ค่ะซึ่งเว็บไซต์ของเขาก็ประกอบไปด้วยไอเทมที่สะท้อนถึงรสนิยมที่มีลักษณะเฉพาะตัวของเขารวมไปถึงความรู้ในด้านเพลงประกอบภาพยนตร์ที่หาใดเปรียบไม่ได้เลยล่ะค่ะการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญสามารถทำกำไรให้กับเขาได้จากการโฟกัสในสิ่งที่เขารู้ดีที่สุดเฟร็ดจึงมีโอกาสได้เฝ้าดูยอดขายหน้าร้านและยอดขายทางออนไลน์ก็เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 10% นะคะและฐานลูกค้าก็เพิ่มมากขึ้นถึง 20% เลยล่ะค่ะ

0: รูแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครบปุ๊บเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053

บทกวีของชาวรัสเซียบทหนึ่งตั้งชื่อว่าสั้นเขียนว่าหนึ่งวันแสนสั้นสั้นจนกอดยามเช้าไม่ทันไรยามเย็นก็มาอยู่ในมือแล้วหนึ่งปีแสนสั้นสั้นจนเชยชมฤดูใบไม้ผลิไม่ทันไรฤดูใบไม้ร่วงก็มาให้สะสางแล้วหนึ่งชีวิตแสนสั้นสั้นจนสนุกกับความหนุ่มสาวไม่ทันไรความชราภาพก็มาปรากฏแล้วชีวิตนั้นผ่านไปเร็วแต่คนเรารู้ตัวช้าดังนั้นจงหัดทนุถนอมให้เป็นทนุถนอมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่พี่น้องระหว่างมิตรสหายเพื่อนเรียนเพื่อนร่วมงานที่ได้คบค้ากันมาได้ร่วมรบกันมาบนเส้นทางชีวิตด้วยกันเพราะเมื่อเฉียดไหลผ่านไปแล้วอาจไม่มีวันได้พบกันอีกหลังอายุ20จะอยู่บ้านเกิดหรือไปต่างเมืองก็เหมือนกันหัวหกก้นขวิดที่ไหนก็อยู่ได้หลังอายุ30จะกลางวันหรือกลางคืนสู้ได้ทั้งนั้นอดนอนกี่วันก็ไม่เป็นไรหลังอายุ40วิทยาฐานะสูงหรือต่ำไม่ใช่เรื่องสำคัญเรียนไม่สูงอาจหาเงินได้มากกว่าหลังอายุ50จะสวยหรือขี้เรมาก่อนตอนนี้หน้าตาก็เริ่มเหี่ยวย่นดูแก่พอๆกันหลังอายุ60จะเคยมียศสูงหรือยศต่ำก็เท่าเทียมกันเพราะเกษียณแล้วต้องลงจากตำแหน่งหลังอายุ70จะอยู่บ้านหลังใหญ่หรือหลังเล็กก็เท่านั้นเพราะเดินเหินไม่คล่องตัวมีที่ให้คลุกตัวเพียงมุมหนึ่งก็พอแล้วดังนั้นจงหวงแหนสิ่งที่ยังมีอยู่ให้มากๆและตามสิ่งที่เสียไปคืนกลับมาคุณละลิตเลิศผู้นำมาเผยแพร่ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าลำนำกวีบทนี้บรรยายชีวิตได้จริงแท้และหมดเปลือกสร้างความตระหนักรู้ได้เมื่อชีวิตคุณได้เดินเกือบจะถึงปลายทางลองหันกลับไปดูอีกทีคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆอย่านึกว่าตนเองแน่อย่าไปอิจฉาใครและอย่าไปเสียใจกับสิ่งใดเพราะว่าชีวิตมันก็เท่านี้เอง Mass FM Your Happiness

0: FM กิจกรรมที่น่าสนใจของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะ Little Explorers Big Wisdom น้องๆป.1 เรียนรู้วิถีพอเพียงและธรรมชาติศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ and education beyond tomorrow โรงเรียนวารีเชียงใหม่มุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งให้กับนักเรียนโดยเฉพาะน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่ต้องเริ่มเรียนรู้ผ่านการสัมผัสประสบการณ์ตรงและซึมซับรากเหง้าทางวัฒนธรรมล่าสุดเด็กๆได้ออกเดินทางสู่โคกหนองนาโมเดลโคกหนองนาสุมาลีพอเพียงเพื่อร่วมกิจกรรมบูรณาการสุดสร้างสรรค์ค่ะในคอนเซปต์ learning by doing and ecoliteracyกิจกรรมในครั้งนี้เน้นการปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงและทักษะชีวิตเบื้องต้นผ่าน4ฐานกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการของเด็กวัยเริ่มเรียนรู้โดยเฉพาะค่ะนักสืบธรรมชาติสำรวจระบบนิเวศวิถีโคกหนองนาเพื่อทำความเข้าใจการพึ่งพาตนเองของธรรมชาติและมนุษย์สถาปัตยกรรมล้านนาเรียนรู้ภูมิปัญญาการสร้างบ้านและเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่าย Eco Art พิมพ์ภาพจากสีธรรมชาติลงบนกระเป๋าผ้าพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้เรื่องการรักโลกเชฟตัวจิ๋วกับเมนูไข่ปาล์มลงมือทำอาหารพื้นถิ่นด้วยตัวเองเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารผ่านกระบวนการคหกรรมศาสตร์เบื้องต้นหัวใจสำคัญการออกแบบตามพัฒนาการ developmental design โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตระหนักดีว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ตามวัยกิจกรรมทัศนศึกษาของเราจึงถูกเรียงลำดับความซับซ้อนอย่างเป็นระบบป.1 ถึงป.2 เน้นการสัมผัสประสบการณ์ตรงและรากฐานวัฒนธรรม Sensory and Roots ป.3 ป.4 บูรณาการวิทยาศาสตร์เข้ากับภูมิปัญญา Science in Local Wisdomป.5 ยกระดับสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง Innovation and Tech รากฐานจากโคกหนองนาในชั้นป.1 คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่สร้างความสมดุลบาลานซ์ระหว่างความเป็นไทยและการก้าวไปสู่ความเป็นสากลในอนาคตก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก Active Learner เป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างนักเรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ที่ตื่นตัวที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงกล้าคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาค่ะ
1: การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
4: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
5: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
4: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านกาลเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
6: 053-214-410กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
6: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
4: มนนมสด
7: คุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิล ริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่0613295632

ุณผู้ฟังคะกับเส้นทางของการดำเนินชีวิตในความเป็นคนไม่แปลกนะคะหากจะเจอกับโลกกระทำทั้ง8ไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความสมหวังความผิดหวังการได้ลาภการเสื่อมลาภการมียศและแล้วความเสื่อมยศก็ตามมาตลอดจนได้รับเสียงนินทาหรือจะเป็นเสียงสรรเสริญก็ตามแต่สละคล้าเคล้าหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปดังนั้นหากได้รับสิ่งที่ไม่พอใจอย่าจมปลักอยู่นานนะคะเพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปอยู่อย่างเดียวๆอยู่อย่างไม่เหงาหากเข้าใจตัวเองและคิดเป็นนะคะด้วยความเหงาหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครไม่แปลกหากจะเกิดขึ้นแต่หากว่าคุณไม่จัดการให้ความรู้สึกนี้อยู่กับคุณนานๆก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้จากการโพสต์ข้อความของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความตอนหนึ่งบอกว่าความเหงารู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครรู้สึกโดนทอดทิ้งนั้นหากเป็นบ่อยต่อเนื่องยาวนานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งจากงานวิจัยของทีมมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ในวารสาร E-Clinical Medicine 24 มิถุนายน 2024ศึกษาในกลุ่มประชากรวัย50ปีขึ้นไปติดตามตั้งแต่ปีค.ศ.2006ถึง2018จำนวนกว่า 10,000 คนพบว่ากลุ่มคนที่มีคะแนนความเหงาสูงและเป็นอย่างต่อเนื่องจะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองมากกว่ากลุ่มที่มีคะแนนความเหงาต่ำ

0: อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
0: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้อยากจะแนะนำว่าการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรวงผึ้งในนามของฟอราบีมีนมผึ้งนะคะซึ่งเป็นของเหลวสีขาวขุ่นผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงานเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงนางพญาผึ้งฟอราบีค่ะอยากจะนำข้อมูลนะคะในเรื่องของนมผึ้งมาฝากกันว่าโดยนางพญาผึ้งจะบริโภคนมผึ้งตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นทำให้มีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ถึง5เท่าภายในนมผึ้งจะประกอบไปด้วยเอนไซม์แร่ธาตุวิตามินบีรวมกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญอันเป็นสารสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองความทรงจำผิวพรรณแล้วก็ช่วยปรับระดับฮอร์โมนด้วยอีกทั้งยังช่วยทำให้หลับสนิทร่างกายไม่อ่อนเพลียเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นอยากให้คุณมีโอกาสได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จากฟอราบีมั่นใจในกระบวนการผลิตทั้งความสะอาดมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายปลอดภัยค่ะฟอราบียังมีอีกมากมายหลายผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งซึ่งคุณมั่นใจได้นะคะเชิญค่ะแวะไปที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอที200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์สามารถติดตามทาง Facebook Fanpage ฟอราบี Products หรือ @idline @forabi ได้นะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: กับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบาดล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหร
8: ออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
9: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ใครคนนึงบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

โมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแผ่นดินไหว 7.7 นอกชายฝั่งอินโดนีเซียพบสึนามิเมืองชายฝั่งหลายพื้นที่ NBC News รายงานสำนักสำรวจธรณีวิทยาหรือ USGS ของสหรัฐรายงานแผ่นดินไหวรุนแรง 7.7 แมกนิจูดนอกชายฝั่งอินโดนีเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเวลา 21:58 ตามเวลามาตรฐาน UTC ตรงกับเวลา 4:58 เช้าวันเสาร์ที่15 สิงหาคม 69ตามเวลาประเทศไทยตามมาด้วย aftershock หลายครั้งขนาดตั้งแต่ 4.9 ถึง 6.3 แมกนิจูดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองเอ็นเดในจังหวัดนุสะเตนทาระตะวันออก68กิโลเมตรที่ความลึก10กิโลเมตรมีรายงานอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายบางส่วนสุดตัวพังถล่มประชาชนวิ่งหนีออกมาบนท้องถนนเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้านสำนักอุตุนิยมภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์อินโดนีเซียประกาศเตือนคลื่นสึนามิความสูงคลื่นไม่เกิน3เมตรและครึ่งเมตรตามลำดับพร้อมแจ้งเตือนประชาชนอยู่ห่างจากชายหาดและริมฝั่งแม่น้ำประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลให้อพยพขึ้นที่สูงระบุจุดเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลในระดับตื้นใกล้กับเกาะฟลอเรสทางตะวันออกของอินโดนีเซียโดยอินโดนีเซียกำลังเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของคลื่นใกล้ชายฝั่งทะเลล่าสุดตรวจพบคลื่นความสูง 0.14 ถึง 0.94 บริเวณชายฝั่งตามเมืองต่างๆด้านศูนย์เตือนภัยสึนามิออสเตรเลียรายงานเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลแต่จะไม่มีภัยคุกคามจากคลื่นสึนามิต่อออสเตรเลียทั้งแผ่นดินใหญ่หมู่เกาะหรือดินแดนของออสเตรเลียจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
14: ไปหาหมอไหมคะ
15: ไม่อะ
14: ไปหาหมอเธออ
15: ืมไม่อะ
14: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
16: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออก

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล 053-200-0002

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
6: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
6: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทะมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

ที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโตโยต้าเชียงใหม่คิดถึงรถโตโยต้าคิดถึงโตโยต้าเชียงใหม่โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับ1ฝนตกหนักถึงหนักมาก 18-21 สิงหาคมเหนืออีสานระวังน้ำท่วมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่ 18-21 สิงหาคม 69ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19-21สิงหาคม69โดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
17: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
16: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
17: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

3ชั่วโมงที่ชิงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: คนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
4: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
3: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
4: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5Gศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009 Hello

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรองโฆษกรัฐบาลแจงไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งผ่านหนี้นอกระบบนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคม2569พบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลขอย้ำว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งผ่านหนี้นอกระบบโดยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายเมื่อกองทุนสมัครและผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วกองทุนจะต้องจัดทำหรือปรับโครงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยรวมที่กองทุนปรับลดให้สมาชิกในรอบสัญญาของปีบัญชีปัจจุบันคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะโอนเงินครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกหรือให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับเงินโดยตรงแต่หมายถึงกองทุนที่เข้าร่วมโครงการจะลดดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งตามหลักเกณฑ์ส่วนตัวเลข 30,000 ถึง 150,000 บาทเป็นวงเงินเพิ่มทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ต่อกองทุนไม่ใช่เงินที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับนางสาวลลิดากล่าวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธ
5: อไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตร

0: ามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio.ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
12: คุณกำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเช่นเคยนะคะวันนี้พบกันวันเสาร์สุขสันต์วันเสาร์กับเพลง Oldies ของเราค่ะมีเพลงยุค60หลายเพลงเพราะๆนะคะวันนี้ทักทายกันไปด้วย Brian Brian Highland นะคะ Brian Highland กับ Seals With A Kiss นะคะซึ่งเพลงนี้ถ้าใครดูคลิปตามของเน่ก็นำมาร้องได้เพราะมากรู้ด้วยนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงของ The Cherrill นะคะกับเพลง Will You Still Love Me Tomorrow Will You Love Me Tomorrow นั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่ร้องกันหลายคนซึ่งก็น่าฟังกันไปทุกคนแหละค่ะเลือกเอามาฝากคุณกับวันหยุดวันนี้ฟ้ายังคงครึ้มฝนอากาศยังคงร้อนอบอ้าวนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนโปรดตรวจสภาพอากาศให้ดีๆเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีฝนตกหนักอยู่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือของเราค่ะเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยสำหรับทุกท่านเลยนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท ถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร 091-072-5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: เพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้เป็นเพลงที่จอห์นฟิลิปและมิเชลฟิลิปช่วยกันเขียนขึ้นมาและก็โด่งดังมากๆของมาม่าแอนด์ปาป้านั่นเองนะคะซึ่งการได้ร้องเพลงนี้ก็ทำให้อีกหลายๆเพลงก็โด่งดังขึ้นมาแล้วก็ทำให้หลายๆคนชื่นชอบเพลงที่พูดถึงสถานที่ต่างๆเพลงนั้นก็คือเพลง CaliforniaDreamin นั่นเองนะคะก็มาม่าแซนปาป้าเป็นผู้ร้องไว้การประสานเสียงดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ดนตรีก็ดีนะคะฟัง Good Song Good Memory วันนี้นะคะมาม่าแซนปาป้ากับเพลง California Dreamin ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์

0: ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้น่าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook สยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ Toyota เชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงนะคะที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นได้ค่ะที่ทุกสาขาของ Toyota เชียงใหม่ทั้งที่ลำพูน3แยกเหมืองง่าที่สันป่าตองที่จอมทองสาขาฝางที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009ค่ะ
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
0: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์โดยการเป็นผู้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้น่างามยิ่งนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวให้มีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาคก็ได้แต่ชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นการแสดงความรักเมตตาและเป็นผู้ให้คนอื่นบ่อยๆนี้นอกจากจะทำให้คนอื่นนิยมคุณแล้วยังทำให้จิตใจของคุณพองโตด้วยความสุขเมื่อได้พบเห็นปฏิกิริยาจากคนที่คุณแสดงความเมตตากับเขาด้วยลองทำอะไรดีๆแบบนี้มากขึ้นสักหน่อยสิคะนอกจากการบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนอื่นๆดูบ้างก็ได้เพื่อให้เขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะฟัง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะ Triple Track 3 in 1ค่ะขอเริ่มต้นที่ Willie Nelson ค่ะกับเพลง You Are My Sunshine เพลงที่2เป็นเพลงของ The Turtles กับเพลง Happy Together ค่ะเพลงที่3เป็นเพลงของShoppy Shaker นะคะ Let's Twist จังหวะ Twist จังหวะเก่าแก่ดั้งเดิมในยุค60บิดเอวไปมาสายซ้ายสายขวาแล้วก็บิดเอวอยู่ที่เดิมหรือจะขยับเนื้อขยับตัวก็ได้เป็นการเต้นที่ไม่ฉงฉางแต่ก็สุภาพอยู่ในทีแต่ก็สนุกนะคะใครจำได้หรือเปล่าว่าเต้นทวิสต์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวลองเต้นดูนะคะกับ3เพลงเพราะของเราวันนี้โดย Choppy Shaker ค่ะ

เวลาของ Beautiful Sound วันเสาร์วันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังของทุกท่านนะคะวันหยุดขอให้มีความสุขทุกท่านเลยค่ะก็มีโค้ดดีๆปิดท้ายรายการนะคะสำหรับวันนี้ถ้าอยากรู้สึกมั่งคั่งนับสิ่งต่างๆที่คุณมีซึ่งซื้อไม่ได้ด้วยเงินเราจะกลับมาพบกันอีกวันจันทร์เที่ยงวัน Beautiful Sound กันที่

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะดร.สนธิเปิด4ปัจจัยทำไมน้ำท่วมเหนืออีสานทั้งที่อยู่ในสภาวะเอลนีโญดร.สนธิคชวัตนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยเปิดสาเหตุน้ำท่วมประเทศไทยช่วงกลางปี2569ทั้งที่อยู่ในช่วงปรากฏการณ์เอลนีโญโดยสาเหตุเกิดจากความแปรปรวนขั้นสุดขั้วของสภาพอากาศ

0: Climate Shock ที่ทำให้มีฝนตกหนักในเฉพาะจุดสะสมหนาแน่นควบคู่ไปกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาและภูมิศาสตร์ดังนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2569เกิดร่องมรสุมที่ทรงพลังเลื่อนลงมาพาดผ่านเมียนมาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยอย่างต่อเนื่องและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำหน้าที่หอบเอาความชื้นปริมาณมหาศาลจากมหาสมุทรเข้ามาปะทะจนกลายเป็นฝนตกชุกหนาแน่นในภาคอีสานและเหนือตอนบนแม้พายุหมุนเขตร้อนหลายลูกช่วงกลางปีเช่นพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนตอนใต้โดยไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่วงจรของพายุได้ช่วยดึงดูดและเพิ่มกำลังให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมในไทยแทนสภาวะอากาศในปี2569มีความแปรปรวนสูงมากเนื่องจากการก่อตัวและเร่งตัวของปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้เกิดภาวะฝนตกไม่ทั่วฟ้าหรือฝนแกว่งบางพื้นที่ต้องเผชิญกับภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วงแต่ขณะเดียวกันบางพื้นที่มีฝนตกหนักและเจอกับปรากฏการณ์ระเบิดฝนเรนบอมหรือฝนตกหนักเฉียบพลันสะสมในปริมาณที่มากเกินกว่าปกติในระยะเวลาอันสั้นจนระบายไม่ทันพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเมื่อมีฝนสะสมมากทำให้ดินอุ้มน้ำไม่ไหวเกิดน้ำป่าไหลหลากมวลน้ำไหลบ่าลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีปัญหาน้ำหนุนและดินทรุดในเขตเมืองสำหรับพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครเผชิญกับปัญหาการระบายน้ำที่ติดขัดจากระดับน้ำทะเลหนุนรวมถึงปัญหาแผ่นดินทรุดตัวทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำทั่วเมืองลดลงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen up
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X
5: PlusNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทราย
9: ายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
17: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
16: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
17: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening

ค่ะยามบ่ายมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวกับบ่ายดีแดดแรงทีเดียวแต่จะบอกว่าช่วงเที่ยงที่ผ่านมาฝนตกเยอะมากๆตกหนักกันต่างหากด้วยค่ะแต่ใช้เวลาในการตกสั้นมากๆประมาณสัก15นาทีได้คุณผู้ฟังก็ถือว่าเยอะแล้วนะหมายถึงว่าตก15นาทีเพราะปกติเขามาแค่5นาทีก็ตกแบบเดียวตอนนี้แดดมาแทนที่ประหนึ่งว่าไม่มีฝนตกใดๆในช่วงเมื่อช่วงเที่ยงเมื่อกี้ทุกคุณผู้ฟังอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเจอทั้งฝนเจอทั้งแดดดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะพบกันวันเสาร์กลางเดือนด้วยวันนี้15สิงหาคม2569ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมในชั่วโมงแรกกับเพลงสากลมาพร้อมกันนะคะมีเพลงดีๆมาฝากกันจะมีทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าสลับกันไปกันละกันค่ะจะได้ไม่เบื่อจนเกินไปใครที่กำลังทำงานอยู่ก็ลุยกันต่อส่วนใครที่อาจจะเป็นวันหยุดพักผ่อนชิลๆก็หาที่เที่ยวกันไปแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้ถนนหนทางบ้านเรามีการขุดการทำกันค่อนข้างเยอะเส้นนิมานเนี่ยเป็นเส้นหนึ่งที่2วันเนี่ยที่ผ่าน2วันก็คือวันนี้และพรุ่งนี้ก็จะมีการขุดการเจาะกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจะใช้เส้นทางดังกล่าวก็เผื่อเวลานิดนึงหรือว่าอ้อมได้ก็อ้อมค่ะเพราะบางทีการที่เราอ้อมไปอ้อมมาก็ยังดีกว่าการที่ไปเจอรถติดหนักๆกันนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานของ Clean Day เพลงนี้บ้าง Boulevard of Broken Dreams ค่ะ

is my life ค่ะจากบอนโจวีนะคะก่อนนั้นมี The Black Eyed Peas กับ Long It ค่ะแล้วก็ Green Day Boulevard of Broken Dreams ฝ่ายนี้คุณผู้ฟังที่น่ารักพร้อมใจกันทักมาว่าง่วงทุกคนเลยอย่าเพิ่งง่วงใจเย็นนะคะนั่งเป็นเพื่อนกันฟังเพลงวันนี้จะเลือกเพลงแบบสนุกนิดเดียวกันละกันจะได้ไม่ต้องบ่นง่วงกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้แผ่นดินไหวบ่อยมากเลยนะช่วงเช้าที่ผ่านมาอินโดนีเซียนี่ก็แผ่นดินไหวค่อนข้างรุนแรง7.7 ริกเตอร์กันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอินโดนีเซียนี่เสียชีวิตถึง2รายด้วยกันบ้านเรือนประชาชนก็พังกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตึกรามบ้านช่องค่อนข้างเสียหายหนักหน่วงที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะโคลอมเบียเมื่อวันก่อนก็หนักมากและล่าสุดที่สเปนก็แผ่นดินไหวขนาด 5.2 ริกเตอร์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็เกิดการเสียหายหลายพื้นที่มากๆเลยทีเดียวนะแอบกลัวจริงๆเพราะว่าค่อนข้างเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆล่วงหน้าได้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาทุกวันให้มีค่าให้มีความสุขที่สุดกันละกันจะได้ไม่ต้องเครียดกันมากอย่างวันก่อนก็ชิบะเองที่ญี่ปุ่นก็โอ้โหต้องบอกว่าเจอน้ำท่วมกันแต่ก็ดีนะน้ำท่วมบ้านเขาด้วยความที่ฝนตกนะเป็นลักษณะของเรนบอมเนี่ยเขาก็น้ำท่วมกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าแห้งไวมากๆเลยทีเดียวท่วมไม่กี่ชั่วโมงอ่ะก็แห้งเขาสู่หมดปกติแต่ก็หนักเอาเรื่องทีเดียวสำหรับเรื่องราวของน้ำท่วมที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันก่อนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังฝนตกหนักจริงๆหนักชนิดที่บ้านเรานี่สบายไปเลยทีเดียวตกชนิดที่น้ำท่วมแล้วก็ประชาชนติดค้างอยู่ในสนามบินติดค้างในรถไฟใต้ดินกันค่อนข้างเยอะเห็นไหมคะว่าภัยธรรมชาตินี่มันหนักหน่วงจริงๆนะคะอยู่ด้วยกันยามบ่ายค่ะชั่วโมงนี้มาพร้อมกับนี่เลยโตโยต้าเชียงใหม่เพื่อนคู่ใจให้กัน

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญชาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G

0: งทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินดรดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
2: Refresh Refill the Music

ิ่มความคึกคักกันจะได้ไม่ง่วงกันนะคะคุณฟังRain Over Me ค่ะหนึ่งเพลงที่จังหวะสนุกมากๆเลยทีเดียวพิทบูค่ะและมาร์กแอนโทนีกับ Rain Over Me ก่อนนั้นมีลิงก์มาร์กด้วยกับ New Divine นะคะบ่ายโมงกับอีกประมาณ48นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้ฟังเพลงสากลด้วยกันค่ะวันเสาร์เราก็สนุกกันเราไม่เหงานะคะท่ามกลางอากาศที่สลับกันไปมาคลึ้มมานิดนึงแล้วเหมือนกันคุณผู้ฟังนึกถึงงานจากเดวิดกาตาและเชียร์กับไทเทเนียมค่ะ

กแล้วว่าเราจะเพิ่มความคึกคักในช่วงบ่ายให้คุณตาสว่างฟังเพลงไปจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคุณผู้ฟังคึกคักกันบ้างจะได้ไม่ง่วงเกินไปแล้วกันค่ะเดี๋ยวตาจะปิดเอาเจสันเดโรโรเพลงนี้ค่ะได้มิกกี้มินาชมาฟีเจอริ่งด้วยกับสุวลาแต่ในนั้นมีเดวิดกาตาและเชียร์กับไทเทเนียมนะคะบ่ายโมงกับ55นาทีแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราอยู่ด้วยกันต่อพร้อมกับเพลงในโซนของเพลงไทยกันบ้างปรับโหมดในการฟังเพลงไทยสบายๆกับบ่ายของวันเสาร์เนี่ยเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะซึ่งเป็นวันที่หลายคนอาจจะพักผ่อนหย่อนใจกันไปแต่ช่วงนี้ต้องฝากให้ระมัดระวังนะฟ้าฝนยังคงตกเป็นระยะเพราะว่าอุตุนิยมวิทยาฝากเตือนมานะคะว่าเราจะเจอร่องมรสุมพาดผ่านคือเมืองไทยเราเนี่ย

ยุใดๆถ้าเกิดเจอข่าวว่าเมืองไทยเราประเทศไทยเราจะมีพายุเข้าอย่างไม่เข้าค่ะญี่ปุ่น4เจอเยอะมากแล้วก็เจอหนักหน่วงมากๆทั้งแผ่นดินไหวทั้งในส่วนของพายุที่เข้ามาแบบว่าไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวค่ะก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของอุทกภัยกันไปแต่ว่าบ้านเรานี่ยังโอเคยังสบายดูน้ำเพียงวันนี้ก็ลดไปเยอะเลยนะคะไม่น่าห่วงแต่อย่างใดเลยค่ะโมบีเพลงนี้กับบัมบี้ไรเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสปสช.เชื่อมไทยดียืนยันสิทธิบัตรทองป้องกันสวมสิทธิคุ้มครองข้อมูลประชาชนนายประเทืองเผ่าดิษฐ์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.กล่าวว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทดูแลประชาชนกว่า47ล้านคนกรณีรักษาพยาบาลและกรณีสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดูแลประชาชนคนไทย67ล้านคนโดยเชื่อมโยงบริ

0: การกับหน่วยบริการทั่วประเทศการยืนยันตัวตนของผู้รับบริการอย่างถูกต้องจึงเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าบริการและสิทธิประโยชน์จะถึงประชาชนผู้มีสิทธิอย่างแท้จริงปัจจุบันประชาชนสามารถรับบริการได้ทั้งที่หน่วยบริการและผ่านช่องทางดิจิทัลสปสช.จึงจำเป็นต้องมีกลไกพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือมากกว่าการแจ้งเลขประจำตัวประชาชนหรือใช้รหัสผ่านเพียงอย่างเดียวโดยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันไทยดีซึ่งเป็นระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของภาครัฐเพื่อเพิ่มความถูกต้องและความปลอดภัยในการใช้สิทธิการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดียังช่วยลดภาระในการแสดงเอกสารหลายรายการลดความซ้ำซ้อนในการตรวจสอบและช่วยให้หน่วยบริการยืนยันเจ้าของสิทธิได้รวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะการรับบริการต่างพื้นที่หรือผ่านช่องทางดิจิทัลทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้คล่องตัวและต่อเนื่องมากขึ้นขณะเดียวกันการยืนยันตัวตนที่ถูกต้องช่วยให้ข้อมูลการรับบริการเชื่อมโยงกับเจ้าของสิทธิได้ตรงบุคคลลดความผิดพลาดของประวัติการรับบริการและทำให้การเบิกจ่ายเงินกองทุนบัตรทองถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ส่งผลให้งบประมาณถูกนำไปใช้ดูแลประชาชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยสปสช.จะพัฒนาระบบควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหาการยืนยันตัวตนได้ที่สายด่วนสปสช.1330โทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่าน LINE Official Account ID @NHSO หรือ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรอบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2 ิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
11: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ไปหาหมอไหมคะ
15: ไม่อ
14: ่
15: ะ
14: ไปหาหมอเธออื
15: มไม่อ่ะ
14: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
16: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
18: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening

ที่คันหนังสือค่ะคุณผู้ฟังโบกี้ไลออนและนนทนนก่อนนั้นมีเจฟชาร์เตอร์ด้วยกับเหมือนวิวาด้วยค่ะคุณผู้ฟังจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องวิมานน้ำครึ้มใหม่แล้วเมื่อกี้แดดแรงตอนนี้เริ่มครึ้มกันอีกแล้วอากาศไบโพล่าสุดๆไปเลย Enjoy Play วันที่อ่อนแอค่ะ

วันนี้น่าจะเจอฝนสลับกับแดดไปเรื่อยๆแบบนี้ตอนนี้ฝนแถวโซนนี้ก็เริ่มเทมาแล้วนะคะได้ข่าวว่าตกหนักเหมือนกันค่ะก่อนฝนจะมาลมมาก่อนอันดับแรกลมแรงด้วยคุณฟังเพลงของปันเพลงนี้กับ Day 1นะคะก่อนนั้น First and What กับ One Day สลับกันไประหว่าง Day 1แล้ว One Day นะคะ Enjoy Play ก่อนนั้นด้วยกับวันที่ On Air บ่าย2กับอีประมาณ32นาทีค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาช่วงบ่ายๆของวันเสาร์ฟังเพลงให้เยอะๆกันละกันนะคะมาถึงงานของเรนิสราและซาร่าเธอน่ะไม่ต้องเก่งกว่านี้แค่นี้ก็เก่งสุดยอดแล้วให้กำลังใจตัวเองไม่มีใครที่จะให้กำลังใจเราได้ดีเท่าตัวเองนะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
6: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
7: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
7: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G สาดความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
8: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh, refill the music.
9: Chiang Mai Radio Fresh.

เสียงเขามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆจริงๆนะคะเสียงของพิมพ์ทิติยากรนั่นเองค่ะคุณฟังชื่อเพลงก็คือทิ้งงานเก่าที่ร้องในเวอร์ชันเดิมๆก็จะมีทั้งพี่แหม่มเพชรีดาแล้วก็มี The Outsider ด้วยกับทิ้งเพลงนี้นะคะโมนิก้าก่อนนั้นกับวอนนั่นเองจากเพลงประกอบพบเธอ Love Upon the Time นั่นเองค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังของเราบ่าย2กับ48นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายๆของวันเสาร์ฟังเพลงให้เต็มที่เยอะๆกันละกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ววันปกติธรรมดาหลายคนก็อาจจะทำงานไปด้วยอาจจะฟังเพลงแบบครึ่งๆกลางๆวันนี้เต็มที่กับการฟังเพลงมีเพลงหลากหลายแนวให้คุณได้ติดตามกันด้วยมาถึงงานของเทมีเพลงนี้บ้างเปรียบเลยกับเทพธิดานะใครมาบอกว่าเราเป็นเทพธิดาแสดงว่าเขาเห็นเราเป็นแบบเจ้าหญิงหน้าทนุถนอมเลยทีเดียวนะคะ

สมอนะยังเปิดกว้างและยังพื้นที่เว้นพื้นที่ไว้เธอเสมอนะคะงั้นจากมีนค่ะและได้หนึ่ง ETC มาฟีเจอริงด้วยเธอจะเผลอคิดถึงกันไป To Meet You นะคะก่อนนั้นมีวัชราวลีสวัสดีมันขี้เกียจมีใครขี้เกียจวันนี้บ้างก็น่าจะไม่นะเพราะบางคนก็เป็นวันพักนั่นเองนะแล้วฝนก็ยังพรำอยู่ค่ะตกหยุดหยุดนะเวลาที่ฝนหายไปก็จะมีแดดแรงๆแต่ว่าณเวลานี้ฝนยังพรำกันอยู่ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายโซนเพราะว่าเมื่อกี้ตกหนักมากเลยนะคะส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยงานของละอองฟองค่ะชื่อเพลงอันนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสีหศักดิ์หารรือรัฐมนตรีรัสเซียมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวร่วมกับนายอเล็กเซย์เชคุนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลและอาร์กติกภายหลังการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียไทยรัสเซียนจอยคอมมิชชั่นออนไบลาเทอรัลคอร์ปอเรชั่น JC ครั้งที่9โดยนายสีหศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นความต่อเนื่องจากการพบกันของผู้นำไทยและรัสเซียในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียและเราก็ทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนซึ่งมีส่วนในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศขณะที่ในวันนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นในปัจจุบันซึ่งประเด็นสำคัญที่ได้มีการหารือกันคือไทยขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายรัสเซียในการเร่งการเริ่มต้นการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียไทย EAU FTA

0: ื่อเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกันซึ่งได้แสดงเจตจำนงมานานแล้วและคาดหวังจะประสบผลสำเร็จสำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือประเด็นหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนการเข้าถึงตลาดของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้าพลังงานปุ๋ยและสินค้าเกษตรรวมถึงร่วมพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: Tech ด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหร
7: ออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
10: ์สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
13: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
14: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร
6: 3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
17: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
18: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
19: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
20: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
21: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
22: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
23: You're listening

ื่อเพลงว่าขึ้นใจค่ะคุณฟังกันจากเมินนะคะได้ placard featuring ด้วยก่อนนั้นมีงานของ DG กับรางวัลผู้จำที่ดี Memory และพี่บอยโกศิยพงษ์และเจ้านายด้วยฝากส่งด้วยนะไป 3:22 นาทีค่ะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายๆกับวันเสาร์ของเราวันที่ฝนตกหยุดๆนะตกๆหยุดๆนั่นแหละตอนนี้แดดเริ่มจะมาแล้วล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงของจริงของแท้กันเลยทีเดียวฝากให้ระมัดระวังทั้งเรื่องการเดินทางและรวมไปถึงเรื่องสุขภาพกันด้วยพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์จะได้พักผ่อนกันเต็มที่สัปดาห์หน้าก็ลุยกันต่อซึ่งเป็นครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมไว้นะแป๊บเดียวผ่านไปครึ่งเดือนแล้วคุณผู้ฟังใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขกันละกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างในยุคนี้สมัยนี้ค่ะเพิ่งจะเข้าไปดูข่าวใน TikTok เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาแชร์เป็นอุทาหรณ์นะคะในส่วนของการอยู่ห่างไกลกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปัญหาชีวิตต่างๆนานาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางที่ลูกคนหนึ่งเขาพยายามโทรหาคุณพ่อคุณแม่นะซึ่งท่านอยู่ที่จังหวัดลำปางส่วนลูกเนี่ยไปทำงานที่กรุงเทพคุณพ่อคุณแม่โทรหา2วันละไม่มีคนรับสายเลยนะคะก็รู้สึกร้อนอกร้อนใจก็เลยโทรหาตำรวจ191ช่วยด้วยก็ให้ไปที่บ้านปรากฏว่าข้างในบ้านล็อกตำรวจก็ต้องใช้วิธีการที่จะต้องเขาเรียกเป็นการตัดกุญจงกุญแจนะที่จะไขเข้าไปให้ได้ก็คือต้องพังประตูเข้าไปเลยประมาณนั้นค่ะก็ปรากฏว่าไปเจอกับคุณพ่อคุณแม่ท่านก็เสียชีวิตนะพร้อมกับสิ่งที่ตามมาก็คือคนลูกเองเนี่ยบอกว่าอยู่ไกลกันไม่สามารถที่จะไปมาหาสู่ได้เพราะว่าเขาต้องทำงานด้วยนะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านที่จังหวัดลำปางก็เปิดร้านขายน้ำปั่นน้ำผลไม้อะไรต่างๆนานาแต่ด้วยเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ละบ้านหลังที่เสียชีวิตหลังที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นบ้านเช่าด้วยซึ่งบางเดือนก็ไม่มีทั้งเงินค่าเช่าไม่มีทั้งเงินค่าไฟอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นปัญหาชีวิตที่เครียดแล้วก็หาทางออกไม่ได้สุดท้ายก็จบชีวิตของตัวเองในบ้านหลังนั้นนั่นเองค่ะคุณลูกก็เสียใจแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทำให้คนไกลเนี่ยไกลกันแล้วพยายามโทรหากันให้ได้พยายามติดต่อกันให้ได้หายไปสักประมาณสักวัน2วันนี้ไม่โอเคแล้วพี่เตือนเองก็พยายามที่จะโทรหาหรือว่าพยายามที่จะส่ง Messenger หาเพื่อนหาครอบหาพี่หรือว่าหาน้องหาคนที่อยู่ไกลอะประมาณนั้นเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันกับชีวิตของเราบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพยายามใช้ชีวิตในปัจจุบันอยู่กับคนใกล้ตัวที่เรารักแล้วก็ดูแลกันให้ดีที่สุดด้วยกันละกันก็แสดงความเสียใจด้วยและที่สำคัญคือพยายามที่จะถามไถ่กันเสมอๆมีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปในยุคนี้สมัยนี้กันละกันนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานจากศิลปิน Baby Lash เพลงนี้นะคะชื่อเพลงก็คือ Happy Her Day บางวันอาจจะเป็นวันที่ไม่ค่อยโอเคกับเรานะแต่เราต้องผ่านไปให้ได้นี่กำลังจะผ่านครึ่งเดือนของเดือนสิงหาคมแล้วด้วย

เป็นรอยยิ้มให้ฉันได้นานได้ไหมเพราะการที่เราดีมให้กันและกันมันคือการบ่งบอกถึงความสุขทั้งทางใจแล้วก็บอกว่าเรายังโอเคได้เรายังสบายดีนะคะเธอคือเหตุผลค่ะ Smile เงินจาก Proxy ก่อนนั้นมี BB Village กับ Happy Hurt Day นะคะบ่าย3กับ31นาทีค่ะกับชั่วโมงยามบ่ายของเราและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะยังคงเพิ่มเติมความสุขสำหรับวันหยุดของคุณอยากจะเที่ยวอยากจะพักผ่อนอยากจะไปไหนให้ Toyota คุณคันใหม่ดูแลคุณได้ค่ะมีหลากหลายรุ่นแล้วก็มีรถพร้อมส่งมอบรอไม่นานด้วยคันนี้ก็กำลังมาแรงทีเดียวกับ Corolla Cross Pro Pro คุ้มจัดเต็มดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะและพิเศษจองตอนนี้รับเพิ่มเป็น Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มกันด้วยสวยมากๆหรือว่าจะชอบคันนี้กับ Fortuner Leader ของ Yaris Etive ด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลือกรับข้อเสนอสุดคุ้มทั้งดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.5

0.89% หรือผ่อนเริ่มต้น 4,278 บาทต่อเดือนด้วยนะคะรับข้อเสนอพิเศษแบบนี้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะเพลงหวานๆนั่นจะเคยค่ะและฟิลโลเธอเสมอมาค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์ Refresh Refill the musicYoung My Radio Fresh

ังของเราก็มาพร้อมกับเพลงในส่วนของเช่นฟังเหมือนเดิมค่ะวันนี้เริ่มต้นกับงานของ IU กับ Good Day นั่นเองนะคะก็เป็นเพลงหนึ่งที่มีความหมายดีและที่สำคัญเสียง IU นี้ดีมากๆเสียงใสเธอไม่ได้ร้องเพลงนานจนเราลืมไปว่าเธอร้องเธอเป็นนักร้องมาก่อนประมาณนั้นเลยค่ะจริงๆแล้ว IU เป็นคนหนึ่งที่แสดงเก่งมากๆแล้วก็ร้องเพลงก็เพราะเช่นเดียวกัน A Pink ก่อนนั้นกับ LUV นั่นเองนะคะเข้าสู่ครึ่งหลังฟังเพลงสนุกๆ กันในชั่วโมงนี้ของเรากับเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะเพลงตามคำขอจากบิ๊กแบงเพลงนี้กับไลส์ค่ะ

บายๆชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงเพราะและเรื่องราวที่น่าสนใจกับรายการ Max FM กลับมาเจอกัน 5:00 น.เหมือนเดิมนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ไปพร้อมกับเพลงของยูกิเพลงนี้กับ Radio ดำๆนะคะ

0: ามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมีคำวินิจฉัยไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่ห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลมีเดียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมีคำวินิจฉัยไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่ห้ามเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารรวมทั้งยังไม่มีหลักประกันทางกฎหมายที่เพียงพอในการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชนทั้งนี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเดิมกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนและกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องปิดบัญชีของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีที่มีอยู่แล้วภายใน4เดือนด้านทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองสั่งให้นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูแก้ไขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวตามข้อกังวลของศาลรัฐธรรมนูญและยังต้องการให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนเมษายนปี2570จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลย

0: ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธออื
9: มไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
13: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัด Chiang Mai. www.chiangmairadio.com.
14: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Fora B
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกับความหมายของความเป็นหนึ่งใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากเป็นแต่เมื่อเป็นแล้วสิ่งที่ยากกว่าคือการรักษาไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเดียวในใจหากใครที่สามารถรักษาสภาพความมั่นคงแห่งจิตใจสามารถรักษาตำแหน่งได้ในความเป็นที่หนึ่งขอยกให้ค่ะว่าคุณคือคนดีที่หนึ่งที่มีรักแท้แน่นอนนะคะสภาวะจิตเช่นนี้ย่อมมีความน่าเชื่อถือเป็นเครดิตประจำตัวของผู้ที่มีรักเดียวใจเดียวด้วยเวลาของรายการวิทยุ Mass FM กลับมาเจอกันที่นี่เป็นประจำนะคะจากใจศิสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM

0: องของนายแพทย์ชัยยุทธกันนสูตรความสำเร็จในการทำธุรกิจของผมเกิดจากการที่ผมได้คนดีมาทำงานเพราะคนดีไม่เพียงแต่คิดดีแถมยังทำดีอีกด้วยเพราะฉะนั้นในการขยายธุรกิจของผมจะฟังคนดีเหล่านี้พูดถกเถียงและหาข้อสรุปตลอดที่สำคัญผมจะให้โอกาสเขาเหล่านั้นเสมอผมจะไม่เข้าไปยุ่งในการดำเนินงานของเขาเลยปล่อยให้เขาทำอย่างเต็มที่เช่นกันถ้ามีปัญหาผมก็จะปล่อยให้เขาแก้ไขเองจนเขาทำไม่ได้เองนั่นแหละผมถึงเข้าไปถามว่าทำไมและช่วยกันหาทางแก้ไขอย่างคนมีเหตุผล
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
2: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำใครที่อยากจะเปลี่ยนห้องนอนให้น่านอนกว่าเดิมร้านสีอินนบเท็กซ์ไทให้คุณได้เลือกสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นชุดผ้าปูที่นอนสวยๆผ้านวมผ้าห่มนุ่มๆหมอนหนุนคุยใช้ได้นานราคาโดนใจพบกันที่ร้านสีอินนบเท็กซ์ไทบริเวณหน้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตมีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดี

0: ที่เชียงใหม
1: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
2: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ฟอร์บีมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่พรอสโพลิสสครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: ฟอร์บีจากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
0: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
2: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
1: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
3: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
3: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
4: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
4: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่คนล้านนาถูกกำหนดสิ่งสำคัญที่ประชาชนในเมืองจะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดล่วงละเมิดไม่ได้4ประการประกอบด้วยฮีดเมืองขปือเมืองป่าเวณีเมืองและสะดือเมืองฮีดเมืองหรือจารีตเป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนานทั้งในครอบครัววงศ์สกุลหมู่บ้านและเผ่าพันธุ์เป็นสิ่งดีที่ควรประพฤติปฏิบัติอีกทั้งยังมีสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติจึงเป็นทั้งข้อห้ามและข้ออนุญาตเช่นห้ามการจับมือถือแขนระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวซึ่งสมัยโบราณเรียกว่าเป็นการผิดผี
4: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม
5: ่ Your happiness our happiness Mass FM Your happiness our happiness

นิยมนิยมพันธุ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่คนบางคนมองชีวิตว่าเหมือนเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ถ้าหากพวกเขาอยากจะมีอาชีพการงานที่ดีก็ต้องเสียสละเวลาที่จะใช้กับครอบครัวแต่ถ้าหากพวกเขาอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์เขาก็จะต้องเสียสละอาชีพการงานแต่สมการนี้กลับไม่สมบูรณ์ค่ะและเป็นไปในทางที่ผิดอันที่จริงแล้วเวลาของคุณไม่ใช่บัญชีของเวลาเฉกเช่นเดียวกันกับเงินสะสมของคุณที่ไม่ใช่บัญชีของเงินตราเวลาของคุณแท้จริงแล้วนั้นคือมาตรวัดความรับผิดชอบความเอาใจใส่และประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงแค่ปริมาณนะคะระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานหรือเวลาที่ใช้ไปกับการคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเรื่องงานหรือโมงยามที่ใช้ไปกับครอบครัวไม่ได้มีผลต่อการพยากรณ์ความสำเร็จหรือความพึงพอใจในชีวิตแต่ในทางกลับกันค่ะคุณภาพของโมงยามซึ่งคุณได้ใช้เวลาเหล่านั้นไปอย่างผ่อนคลายหรือว่าตึงเครียดมากเพียงใดเหล่านั้นต่างหากนะคะที่เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อชีวิตครอบครัวและการงานอาชีพที่น่าพึงพอใจ

0: ักหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคลื่นจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: เสียสั่งลุยถล่มราคามอเตอร์ไซค์ Honda Jazz รุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
0: มีรุ่นอะไรบ้าง
2: Honda Wave 104 Wave 125 Super Cup Scoopy Giano Plus Leaf และ PCX ก็จัดให้ Honda Wave 110 Stand 10,000 ล้อใหม่และ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถมจัดเต็มเลือกรับตู้เย็น2ประตูหรือเครื่องซักผ้า13กิโลมูลค่า 8,000 รอแรงแบบนี้มีแค่เดือนนี้เท่านั้น
0: มั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องนิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
4: An education beyond tomorrow
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
4: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
4: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
6: ถูกจริง
5: ประทับใจ
4: ไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง

0: ันฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_กรุ๊ปและ Instagram @แจ่มฟ้า_IG

0: Mass FM Your happiness Our happiness
1: จากกรุงเทพธุรกิจค่ะท่ามกลางกระแสความกังวลว่า AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกการทำงานอย่างรวดเร็วหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าทักษะแบบไหนที่จะยังคงมีคุณค่าในวันที่ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเบนจามินทอตผู้ก่อตั้งและประธานองค์กร 80,000 hours ซึ่งให้คำแนะนำด้านอาชีพแก่ผู้คนมาแล้วมากกว่า 3,000 คนและจบปรัชญาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมองว่าแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแต่ยังมีทักษะบางอย่างที่มีแนวโน้มจะต้านทานความเสี่ยงของ AI ได้ดีกว่าทักษะประเภทอื่นอีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรมและจะยิ่งมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นในช่วง5ปีข้างหน้าค่ะทอดเล่าว่าเขาก่อตั้ง 80,000 hours เมื่อราว15ปีก่อนหลังจากสำเร็จการศึกษาในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินครั้งใหญ่หรือ Great Recession โดยตั้งใจสร้างแหล่งข้อมูลด้านอาชีพที่เขาและเพื่อนๆ อยากมีในวันที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงานค่ะจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปโลกการทำงานกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่จากการมาถึงของ AI และจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานกับผู้คนจำนวนมากเขาพบว่าทักษะบางประเภทกำลังมีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆค่ะ 1. ทักษะการสื่อสารยิ่งสำคัญกว่าเดิมเมื่อ AI สร้างคอนเทนต์ได้มหาศาลทุกองค์กรล้วนต้องการคนที่สามารถสื่อสารได้ดีทั้งเพื่ออธิบายพันธกิจขององค์กรถ่ายทอดคุณค่าของสินค้าและบริการหรือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนในทีมและผู้คนภายนอกทอดมองว่าเมื่อ AI สามารถสร้างบทความรูปภาพหรือคอนเทนต์จำนวนมหาศาลได้อย่างง่ายดายมูลค่าของการเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์อาจลดลงแต่สิ่งที่จะมีความสำคัญมากขึ้นนั่นก็คือความสามารถในการตัดสินใจว่าควรสร้างอะไรและการมีวิจารณญาณมากพอที่จะประเมินคุณภาพของสิ่งที่ผลิตออกมาค่ะนอกจากนี้การสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่จริงใจกับผู้ติดตามหรือกลุ่มเป้าหมายจะยิ่งกลายเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในยุคที่ทุกคนสามารถผลิตเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วในทางปฏิบัติทักษะเหล่านี้อาจหมายถึงการเรียนรู้การใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างฐานผู้ติดตามผ่านจดหมายข่าวการมีความรู้ด้านประชาสัมพันธ์หรือการจัดกิจกรรมแบบพบปะผู้คนจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ได้ลึกซึ้งกว่าในโลกออนไลน์ค่ะ 2. ทักษะการเข้าสังคมมนุษย์ยังต้องการมนุษย์ด้วยกันแม้แต่ในอาชีพที่ดูเหมือนเป็นงานที่ทำคนเดียวได้แต่ในจุดหนึ่งก็ยังต้องอาศัยการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับหนึ่งเสมอนะคะงานวิจัยของเดวิดเจเดมิงซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้พบว่าอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์มีแนวโน้มได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะแม้ AI จะเริ่มมีความสามารถในการโต้ตอบกับมนุษย์มากขึ้นแต่ทอดก็เชื่อนะคะว่าผู้คนยังคงให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและยังให้ความสำคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นจากมนุษย์จริงๆค่ะยิ่งโลกเร็วมากเท่าไหร่ทักษะ soft skill อย่างการสร้างความไว้วางใจการเข้าใจความต้องการของผู้อื่นการรับรู้และยอมรับอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงการจัดการความขัดแย้งก็จะยิ่งกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นค่ะเขาแนะนำด้วยนะคะว่าผู้ที่อยากพัฒนาทักษะเหล่านี้อาจเริ่มต้นจากการเข้าร่วมองค์กรอย่าง Toastmasters หรืออ่านหนังสืออย่าง The Social Skills Guidebook และ The Charisma Myth เพื่อฝึกฝนการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนค่ะ 3. ทักษะภาวะผู้นำการตัดสินใจและการมีวิจารณญาณนายจ้างต้องการสูงค่ะย้อนกลับไปในปี2017ทีมงานของเอดิสันถูกระบุบ่อยที่สุดในตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการสูงและพบว่าการใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจคือทักษะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดค่ะทอดมองว่าเมื่อ AI เข้ามารับหน้าที่งานที่เป็นกิจวัตรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางงานหรือการรวบรวมข้อมูลสิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้นกลับไม่ใช่คำถามว่าจะทำอย่างไรแต่เป็นคำถามว่า อะไรคือสิ่งที่ควรทำตั้งแต่แรกเพราะต่อให้มีข้อมูลมากมายเพียงใดสุดท้ายแล้วการตัดสินใจเลือกทิศทางที่เหมาะสมก็ยังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ค่ะเขาแนะนำให้ลองสังเกตคนรอบตัวที่มีความเด็ดขาดและได้รับความไว้วางใจจากคนอื่นเสมอคนที่เรามักขอคำแนะนำเมื่อมี

0: ญหาหรือคนที่สามารถพาทีมเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วลองพูดคุยกับพวกเขาว่าวิธีคิดและประสบการณ์อะไรที่หล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นคนแบบนั้นค่ะ 4. ทักษะการบริหารคนบริหารระบบมาแรงช่วยองค์กรเดินหน้าได้ราบรื่นทุกองค์กรต้องมีคนที่คอยทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้จริงตั้งแต่การสรรหาพนักงานการวางระบบการเงินไปจนถึงงานธุรการและการบริหารสำนักงานแม้ AI จะเริ่มเข้ามาช่วยทำงานบางส่วนที่เป็นงานประจำซ้ำๆได้แล้วนะคะแต่ในงานที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับผู้คนยังต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์อยู่มากเช่นการจัดการปัญหาภายในทีมหรือการรับมือกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลค่ะทอดบอกว่าหลายองค์กรที่เขาได้พูดคุยด้วยต่างยืนยันตรงกันว่าพวกเขากำลังมองหาคนที่มีทักษะด้านการบริหารจัดการระบบงานอยู่เสมอเพราะเมื่อองค์กรเติบโตเร็วขึ้นก็จะยิ่งต้องการคนที่สามารถทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างมีระเบียบและไม่สะดุดค่ะเขาแนะนำให้ลองเรียนรู้จากคนในองค์กรที่รู้เรื่องงานบริหารมากที่สุดเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการสำคัญขอคำแนะนำและรับฟังข้อเสนอแนะหรืออาจทดลองบริหารสิ่งเล็กๆด้วยตัวเองเช่นการจัดงานอีเวนต์หรือการทำธุรกิจออนไลน์ควบคู่ไปด้วยและ5นะคะนั่นก็คือทักษะการใช้ AI ในงานจริงจะกลายเป็นทักษะสำคัญที่สุดค่ะหากต้องเลือกคำแนะนำเพียงข้อเดียวทอดบอกว่าเขาอยากให้ทุกคนเรียนรู้การใช้ AI เพื่อทำงานจริงในปัจจุบัน AI ทำงานที่มีขอบเขตชัดเจนได้ดีเช่นการเขียนโค้ดต่อเนื่องเป็นเวลา2ชั่วโมงแต่ยังรับมือกับงานที่ซับซ้อนและมีความไม่แน่นอนได้ไม่ดีนักไม่ว่าจะเป็นการประสานงานคนจำนวนมากหรือโครงการที่กินเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนนั่นทำให้บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้ควบคุมวงจรการทำงานยังคงมีความสำคัญค่ะเพราะมนุษย์สามารถเข้ามาเติมเต็มช่องว่างตรวจสอบความถูกต้องและตัดสินใจในจุดสำคัญได้การพัฒนาทักษะด้านนี้อาจเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจข้อดีและข้อจำกัดของโมเดล AI ในปัจจุบันเรียนรู้การเขียนคำสั่งพร้อมการกำหนดรายละเอียดงานที่ชัดเจนสร้างระบบตรวจสอบความผิดพลาดรวมถึงรู้ว่าปัญหาใดควรใช้ AI เข้ามาช่วยแก้ค่ะทอดย้ำว่าแม้ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมจะเป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นเสมอไปวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นคือการนำ AI มาใช้กับงานในสาขาที่เราคุ้นเคยและสนใจเพราะยิ่งใช้งานจริงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมองเห็นว่าควรใช้ AI อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสำหรับทอดเขาเชื่อว่าในยุคที่ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกการทำงานอย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญอาจจะไม่ใช่การพยายามแข่งขันกับเทคโนโลยีนะคะแต่คือการพัฒนาทักษะที่ทำให้มนุษย์สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้ดีขึ้นและยังคงมีคุณค่าในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
1: Mass FM Your happiness Our happiness

0: คุณผู้ฟังคะฟอราบีขอแนะนำฟอราบีโพรโพลิสเมาท์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากโพรโพลิสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีวันนี้ขอแนะนำฟอราบีโพรโพลิสเมาท์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
5: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
7: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
7: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
6: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
5: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
6: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
7: มนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน
6: 053-214-410
8: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
6: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
8: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
6: มนต์นมสด
0: คุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบ

0: ราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
2: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
2: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
3: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
1: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
4: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
5: ่วนัสสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
5: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
4: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
5: ฮองเจียงใหม
4: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่ม

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลเห็นว่าจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490แม้ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะแต่สถานการณ์และรูปแบบปัญหาในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจึงจำเป็นต้องทบทวนและยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สังคมเกิดความปลอดภัยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Allinamin
4: X Plus Allinamin
3: X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Allinamin
4: X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Miu X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS

0: ุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
6: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
5: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
6: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
7: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
0: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92

นตาเจงเนี่ยเป็นนักเลงหัวใจจนก็มีความสุขได้แต่รวยได้ก็ดีนะช่วงนี้รวยรู้กันแน่นอนวันอาทิตย์ด้วยจะได้มีเวลาในการลุ้นตัวเลขกันนะคะใครที่ยังไม่ซื้อก็รีบซื้อสามารถซื้อได้จนถึงพรุ่งนี้บ่ายสองใช่ไหมคะก็เผื่อว่าโชคจะตกจะหล่นมาถึงเราบ้างนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังไปเลี้ยวการเพลงนี้กับจนแต่เจ๋งอินคากับหลงหลงลืมลืมและพลพลกับใจคอนะคะก้าวสู่ช่วงเย็นของวันเสาร์17:20 น. 15 สิงหาคม 2569ค่ะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันวันนี้วันเสาร์เลือกเพลงสนุกสนุกมาฝากกันดีกว่านะคะเงินเก่าของเสือธนพลค่ะชีวิตนี่ใช้นี่อย่างเดียวไม่ได้นะต้องทำงานหาเงินแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันบ้างเก็บได้บ้างก็เก็บไปนะคะชีวิตนี่จากเสือค่ะ

หน้าที่ของเราต่อไปนะคะทำด้วยใจที่มีความสุขด้วยนะแต่นอนกลางดินกินกลางทรายบางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะนอนที่บ้านสบายๆดีกว่าแม้จะไม่หลังใหญ่โตมากมายแต่ก็อยู่แล้วมีความสุขที่สุดนะคะจะไม่แปลกใจที่หลายคนเลิกการปั๊บก็อยากจะกลับบ้านแต่ก็อย่าลืมค่ะก่อนเข้าบ้านเติมพลังด้วยพลังความอร่อยของท่าจีนชมจันทร์พลัสรออยู่ทุกเย็นนะคะวันนี้อากาศดีหลังจากที่ฝนตกไปช่วงบ่ายๆไปนั่งชิลกันได้เลยค่ะวันเสาร์ทั้งทีไม่มีเหงาแน่นอนฟังเพลงเพราะๆนะคะนั่งทานข้าวกับคนรู้ใจนัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้หมดเลยค่ะทุกความสุขของคุณที่สำคัญคัดสรรความอร่อยของอาหารทะเลมาให้คุณได้เลือกทานมากมายอยากทานอะไรสั่งได้เลยทุกอย่างค่ะอร่อยทุกจานจริงๆปรุงร้อนๆให้คุณได้ทานกันแบบฟินๆค่ะเมนูพิเศษของทางร้านก็จะมีทั้งเต่าเต้ยเมาไฟเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาก็คือนุ่มละลายในปากเลยนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองกุ้งแม่น้ำเผาปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์กุ้งแช่น้ำปลากุ้งอบวุ้นเส้นต้มยำกุ้งแซ่บมากหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดและอื่นมากมายคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพและพร้อมทั้งบรรยากาศดีๆรอคุณอยู่ทุกวันค่ะจะนัดปาร์ตี้เพื่อนๆในรอบสัปดาห์หรือว่าพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวเด็กๆจะชอบกันเพราะว่าที่นี่บรรยากาศค่อนข้างดีและที่สำคัญที่จอดรถเยอะด้วยนะคะแวะได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสค่ะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCCขับรถผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยร้านอยู่เกือบสุดซอยเลยเปิดไฟสว่างสว่างและบรรยากาศดีมากๆยินดีต้อนรับทุกวันนะคะมีที่จอดรถกว้างขวางค่ะสนใจก็จองโต๊ะก่อนล่วงหน้าได้หรือว่าจะ walk in ก็ได้นะ0635251719เบอร์นี้0635251719เปิดให้บริการทุกวัน17:00 น.ถึง 23:00 น.ดูรีวิวเพิ่มเติมที่ FacebookTikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสรับประกันความอร่อยความแซ่บในทุกจานและทุกเมนูกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสด้วยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังถามเพลงนี้มาจากแดนนะคะกับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแสบสนิทสิทธิ์สายหน้าแช่แว็บไม่อยากเป็นพระค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion.
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
9: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
9: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G สาดความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ที่มีดั

ไม่รู้ก็ต้องลองนะคะจะได้รู้กันไปงานฝากของพี่เบิร์ดเพลงนี้กับลองสิจ๊ะพี่ป้องนครินทร์ขิงศักดิ์ก่อนนั้นด้วยกับทำอะไรสักอย่างนะคะช่วงนี้ค่ะฝนตกบ่อยถึงแม้ว่าตกไม่มากแต่บางจุดนี้ก็ตกหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะคุณฟังล่าสุดไปอ่านเจอในเพจของวิทยุจราจรนะคะแจ้งข่าวแจ้งเตือนกันสำหรับการไปเที่ยวน้ำตกในช่วงของฤดูฝนซึ่งปกติแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องของน้ำป่ากันด้วยค่ะในคลิปเขาไม่ได้บอกไว้ที่น้ำตกไหนแต่คอมเมนต์บอกว่าใกล้ๆในเมืองนี่แหละคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของการเข้าไปเล่นน้ำตกแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะคะซึ่งเปิดเผยคลิปที่น้ำตกเนี่ยปกติก็คือจะเป็นน้ำใสนั่งเล่นโขดหินได้ใช่ไหมคะแต่เล่นไปสักพักปรากฏว่าน้ำจากที่ใสๆกลายเป็นสีดำขุ่นนั่นคือน้ำป่าที่เรารู้กันดีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในคลิปเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวเขาบอกว่าแค่ซีวินาทีชีวิตจริงๆนี่กำลังจะถอดรองเท้าแล้วก็เดินตรงกลางตามที่มีฝรั่งคนหนึ่งเขาลงไปก่อนซึ่งฝรั่งคนนั้นก็ติดในน้ำป่าเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังก็เขาเรียกว่าไปเล่นที่ตรงกลางน้ำเลยนะแล้วก็ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่เนี่ยเป่านกหวีดพอดีเลยค่ะเป่าเสียงดังมากก็ตกใจแล้วก็หยิบมือถือเข้ามาแล้วก็เขาเรียกอัดคลิปได้ทันอะไรประมาณนี้ซึ่งน่ากลัวนะซึ่งคนที่ติดอยู่กลางน้ำตกเนี่ยถามว่าเข้าฝั่งได้ปลอดภัยก็จริงแต่ว่าก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่อยู่กลางแล้วก็โดนพัดลงไปถึงแม้ว่าพัดไปก็ไปอยู่ในโซนที่สามารถที่จะช่วยเหลือได้อะไรประมาณนี้คือทุกคนปลอดภัยแต่มันค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเชื่อว่าต้องมีรอยถลอกปอกเปลือกบ้างแหละเพราะว่าโดนก้นหุ่มก้นหินอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเที่ยวน้ำตกในช่วงของฤดูฝนนี้ต้องระมัดระวังเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่ามันแลดูจะน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวปลอดภัยไว้ก่อนกันละกันแม้ธรรมชาติบ้านเราจะดูสวยงามก็จริงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างต้องฟังเจ้าหน้าที่ข่าวแล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายช่วยไม่ทันหรือว่าเป็นน้ำไหลแรงๆนี่ก็น่ากลัวเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังระมัดระวังไว้ก่อนกันละกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมีน้องส่งข้อความมาบอกว่าเบื้องต้นน้ำตกแม่สาใช่ไหมใกล้ๆนี่เองนะระมัดระวังกันด้วยค่ะจะน้ำตกไหนก็น่ากลัวทั้งนั้นแหละในช่วงนี้แอมสวรรค์นะผู้หญิง 2,000 City Woman ค่ะ

เดียวก็จะเหงาบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดเจอไม่ดีไม่มีปลอดภัยกว่าเยอะจริงๆค่ะยุคนี้สมัยนี้บางทีการได้เจอใครสักคนหนึ่งที่อาจจะตรงใจอาจจะโอเคกับเราแต่ถ้าเกิดว่าคบไปคบมาแล้วมันไม่โอเคเนี่ย move on หนีได้หนีไปกันละกันนะคะจะได้ไม่ต้องเสียใจเยอะเกินไปเหงาเข้าใจค่ะนั้นเก่าของปานธนพรกลุ่มเพลงหนึ่งที่ชอบมากเลยนะคะไม่มีปลอดภัยดีกว่าแน่นอนอยู่กับตัวเองให้เยอะๆนะคะรักตัวเองมากๆแค่นี้แหละรักตัวเองไม่ต้องเสียใจสักวันจริงๆค่ะเวลาจะหมดแล้วคุณน้องฟังกับคุณน้องการติดตามด้วยนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์เลยนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์พัก1วันแต่ว่าคลื่นเรายังมีเพลงพร้อยฟังกันตลอดทั้งวันเหมือนเดิมติดตามกันได้กับ Long PlayStation ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับเพลงสากลเรดิโอทวายไลท์รออยู่ส่งท้ายด้วยหน้าเพลงนี้แล้วกันนะคะแวบไปแวบมาเป็นนินจาหรือเปล่าส่งท้ายเลยค่ะเจอกันวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณ

0: ก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
2: You're listening.

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับเย็นวันเสาร์วันนี้คุณผู้ฟังก็เป็นวันเสาร์สบายๆนะครับบางท่านก็อยู่บ้านนะครับบางท่านก็อาจจะชิวๆสำหรับวันนี้นะครับอยู่บนถนนบ้างฟังเพลงอยู่บ้านบ้างก็เอาตามสะดวกแล้วกันนะครับคุณฟังบางท่านก็อยู่ไกลนะครับไม่ได้อยู่ในเชียงใหม่เพราะฟังทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกันนั้นวันนี้ก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณฟังแต่ส่วนใหญ่แล้วอยู่บนรถก็เป็นอารมณ์อีกแบบนึงนะฮะสำหรับเย็นวันเสาร์ก็มีความสุขฟังเพลงเพลินๆกันสำหรับเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงในสายและชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทุกสาขานะครับส่วน Warm Up Cafe The Best in Town นะครับพรุ่งนี้ก็เปิดให้จองบัตรแล้วนะครับคุณผู้ฟังใครที่อยากจะจองโต๊ะคอนเสิร์ตของเสกโลโซนะครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะเปิดให้จองโต๊ะตั้งแต่เวลา14นาฬิกาบ่าย2โมงเป็นต้นไปเนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังนะฮะใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ064-429-1529นะครับ064-429-1529นะครับสำหรับการสำรองโต๊ะงานคอนเสิร์ตของเสกโลโซวันที่26สิงหาคมนี้นะครับฉะนั้นใครที่สนใจก็อย่าลืมพรุ่งนี้บ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับกับ Warm Up Cafe The Best in Town ครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับยังเยื้องกับสะพานกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับคุณผู้ฟังแต่นายบาร์คอฟฟี่ครับเราทำกาแฟด้วยใจค่ำวันนี้ของเรากับเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับเรดิโอทวายไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: เย็นวันเสาร์วันนี้นะครับคุณผู้ฟังเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้ผมนั่งดูวอลเลย์บอลตั้งแต่ตีสี่คุณผู้ฟังดูได้3เซตนะฮะแหมก็เสียดายน้องๆ U17 ของเรานะครับไปไม่ถึงนะฮะไปพ่ายแพ้ต่อไต้หวันเขาสูสีมากฮะคุณฟังจริงๆเราน่าจะชนะเขา3เซตรวดซะได้ซ้ำไปนะขึ้นแป้นไป24แล้วทั้งเซตที่2เซตที่3เลยทีเดียวนะครับแต่เราปิดไม่ลงนะฮะก็ไม่เป็นไรก็แพ้เขา3ต่อ2เซตก็ไปชิง5ถึง8นะครับก็ไปลุ้นระดับ5ถึง8เวลาที่สุดก็ระดับ8ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะฮะเพราะเราขึ้นไปสมมติถ้าเราขึ้นไปดีที่สุดผมว่าเราน่าจะอยู่ที่4นะเพราะว่าแต่ละทีมแหมตุรกีซึ่งเราแพ้มาแล้วอเมริกาเราแพ้มาแล้วจีนนี่โอ้โหเรตติ้งสูงมากส่วนไต้หวันขึ้นไปไต้หวันนี่อันดับเดิมเขาคืออันดับ4นะฮะอันดับของครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็4ฝีไม้ลายมือนี่ถือว่าเขาค่อนข้างจะเฟิร์มกว่านิ่งกว่าแล้วก็ความเป็นทีมเวิร์คจะว่าไปแล้วเฉพาะตัวเขาสูงกว่าเราด้วยแล้วไซส์ของเขาก็สูงกว่าเราด้วยเหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรครับให้กำลังใจกันแค่นี้ก็ถือว่าเราได้สร้างบทศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างน่าสนใจก็เอากำลังใจช่วยกันต่อไปสำหรับวอลเลย์บอลหญิง U17 ของเรานะครับเพลินๆสบายๆชิวๆกันไปนะครับสำหรับการดูกีฬาในช่วงวันหยุดด้วยนะครับส่วนวันนี้สองทุ่มไทยแข่งกับสิงคโปร์นะฮะหาดูแล้วกันเพราะว่าเขาไม่ให้ดูตามนั้นจะดูต้องเสียเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะสำหรับเย็นวันเสาร์วันนี้ของเรากับ Radio Twilight ครับคุณผู้ฟัง
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400

0: Radio Thai Life 92.0 ผมสมเกียรติโชคนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาจะหมดแล้วคุณฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกาลาคุณฟังเลยนะครับพรุ่งนี้ก็เว้นนะฮะไปเจอกันวันจันทร์ครับวันนี้ก็ขอให้ฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนภายในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรผนึกกำลังทุกภาคส่วนปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเตรียมชำระค่าปรับแทนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากบทลงโทษของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติกรณียุติการแข่งขันกับมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องโดยนางชายาโสภาอายุ65ปีกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงดูแลและช่วยเหลือประชาชนทั้งการเสด็จเยี่ยมประชาชนการส่งเสริมศิลปาชีพและการช่วยเหลือผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งการได้มากราบทั้งสองพระองค์ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: เข้ากราบทั้งสองพระองค์อยู่แล้วศรัทธานับถือหาคำเปรียบไม่ได้เลยท่านอบเยี่ยมประชาชนน่ะชอบศิลปาชีพเพราะว่าทำให้ประชาชนมีอาชีพพระองค์พานี้เพื่อนพึ่งพายามยากนี่ก็ดีมากเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ดีมากที่เราได้มีโอกาสได้มาตรงนี้
2: เช่นเดียวกับนางสาวบวยเฮียงแซ่โคงอายุ75ปีกล่าวว่าเดินทางมามากกว่า10ครั้งเพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงพระราชทานแนวทางให้ประชาชนรู้จักขยันอดทนและพึ่งพาตนเองจึงตั้งใจนำสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงพระราชทานมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
4: ประทับใจทุกอย่างท่านให้ความช่วยเหลือประชาชนห่วงประชาชนแล้วก็สอนให้เรารู้จักสู้รู้จักอดทนก็รู้
2: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศ77จังหวัดกว่า 2,500 ร้านค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040สนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนไทย
2: บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนยังคงเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งภายในงานได้รวบรวมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศ77จังหวัดกว่า 2,500 ร้านค้าโดยมีไฮไลท์สำคัญคือส่วนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายพร้อมด้วยโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ประสานดีไซน์ร่วมสมัยกับแนวคิดแฟชั่นยั่งยืนและโซนโอท็อปพรีเมียมที่คัดสรรสินค้า 3-5 ดาวจากทุกภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีฟู้ดฮอลล์ขนาดใหญ่ตัวเมนูเด็ดจากทั่วประเทศให้เลือกสรรในที่เดียวโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนางบรรจารัตน์ธนาโชติวรพงศ์ชาวกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเขาเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวสะดวกต่อการเลือกซื้อโดยในวันนี้ตั้งใจมาเลือกซื้ออาหารเด็ดประจำภูมิภาคต่างๆพร้อมระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มาก และยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วย
5: มาทุกปีเลยค่ะเขารวมของดีๆทุกๆอย่างของแต่ละจังหวัดมาเราไม่ต้องไปเดินหามาที่นี่ทีเดียวก็ได้ครบสะดวกเลยดีค่ะประหยัดบางคนที่เขาไม่มีอ่ะแล้วเขาอยากกินของที่มันแพงขึ้นเขาก็สามารถกล้าซื้อได้นะคะเท่าที่เห็นในตลาด
2: ขณะที่นางสาววิจิตราระบุว่ามาร่วมงานนี้เป็นประจำเช่นกันเนื่องจากชื่นชอบอาหารท้องถิ่นที่นำมาจำหน่ายภายในงานรวมถึงสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งหาซื้อที่อื่นไม่ได้โดยยืนยันว่าแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยพัสหรือไม่ก็ยังคงตั้งใจมาร่วมงานนี้เช่นเดิม
6: มาเป็นประจำค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแบบว่าไม่ได้มีได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าอะไรเหมือนเป็นที่รวมในงานเดียวกันเลยค่ะสะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปตลาดที่ต่างจังหวัดไกลๆนะคะ
7: Refresh Refill the music
8: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
6: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
6: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
7: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B. Stereo to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอา

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดล

0: รับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
6: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออก

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่จะไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คน

จะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทาง

0: ู่แล้ว
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
3: The Great Teapot Music in Chiang Mai. Refresh, refill the music.

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill The Music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Fresh

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music.

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill the music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the Music

ันสุขญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะก็มาพบมาปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้อาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่มาปะยมมาปบยมเพื่อนำเอาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสาระมาอู้มาจากกันฟังเอาละต่อไปนี้เอามาไหว้พระนกธรรมแล้วก็มาสวดมนต์ด้วยกันว่าด้วยกันไปเนอ้ออรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันตามิข้าพเจ้า

วันตาบิดาบรรดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพยมกราบนะอาญาติยะคุณังอุปาชยะคุณังอะหังวันตามิข้าพเจ้ากับบรรดาครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุณจัสโตปาปะกะโหตุสุวินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากขาโตปะกะวันตาตัมโบสันติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิติยันตุนิเมตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุณจัสโตปาปะกะโหตุสุวินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ
pa u nai yo pa u nai yo tak ki nai yo anjali karani yo anuttarang punyak ketang lokasati yantun nimitang avamangkalanja yoja manapo sakunasa sato papakangoto subinangakantang sangkanupapena binasamento yato hang pakini alinyanya jati yajato nabi janami sanji japanang jivita burubita tena sanji nasuti te utusuti kapasa ojang kosati sangkato tamanang bijayotata wiriyampiti pasati pojang kajata tabale samadu peka pojang kasati te sabatang sina munina samata kata pavita pa ulikata sangvatanti apinyaya nipanaya japodiya etena satya vachena sotite oto sapata ekasaming sama yena tomo kanlanan yakasampang kilaneto kitete savapochang kesata tesanye tejatang apenandita waroka mutking sutang kane etena satya vachena sotite oto sapata ekata dhamma laja pikelan yena pipirito yundate re la dan yeva panna petavana satarang sammodito vaja apata dhamma buddha sitana so etena satya vachena sotite oto sapata bahina teja apata tindan nampi mahisinang maka ngata kile sawapata nupati tamatang etena satya vachena sotite oto sapata sakato putara tanang osatang utamang balang ang dewa manusanang putate jena sotina nadjantu patawa sabetu kabu pasamentu te sakato tamara tanang osatang utamang balang palila upasambanang tamate jena sotina natsantu patamba zape panyavu pasamentu te sakato zangkara tanang osatang utamang warang aunayang paunayang zangkate jena sotina natsantu patamba zape rokavu pasamentu te nati me saranang kanyang puto me saranang warang etena satya vachena otu te chaya mangkalang nati me saranang kanyang dhammo me saranang warang etena satya vachena otu te chaya mangkalang nati me saranang anyang sangko me saranang barang
Ketena satya vacena Otu te jaya mangfalang Ati unasa vijayo Tamologe anutaro Sapansanta yitataya Tantongkan ayitivate Bali vache lachatante Amanurse gipavake Payakena kevise pute Akalamarane nava Sapasamamarana muto Tapetovagaramaritan Tatseva anupavena Utu devo suki satha Sutta silang samataya Tamang sujaritang jare Tatseva anupavena Utu devo suki satha Likitang jinditang bochang Taranang vachandang karum Bale sang desa nang sutova tatsa ayu pavata titi Pavato sapa mangkalang lakanto sapa devata Sapa putano pavena sata soti pavantu te Pavato sapa mangkalang rakanto sapa devata Sapa tamanu pavena sata soti pavantu te Pavato sapa mangkalang rakanto sapa devata Sapa sangkanu pavena sata soti pavantu te Doi bot putra no pap, tamba no pap, sangka no pap. Bot satayai mon an saksit doi jit an tang man. Kho chun kert pen palang puk pong kum kong laksa. Thawai pin pha phon chai mung khun Dè sâm đếch và chào lúc Dạ thư chào phá chú la phon Khó ngươi pra ông đầy sông hai chạc A khan pra pha chuôn Khó pra ông chung mi sukha pha Paramay an khen reng Mi pra ka sim sâm lan Mi pha chôn mà yu yên yên nàn Đầy nâng rõi dì xếp Pha phan xa khó thơ vai pra phon Buddha khun thamma khun sang khá khun Môn an sắc xít là ni Mên tôn khá phá châu là giác dông tàn vũ phăng Chép khai đầy phôi ta lông lô cá Bia tí an rai này sá rít lạ lăng cài Kinh dục kinh gia Mò ác xa bà hài khó Khun ngẹn bà bút bà tâm bà sống Môn lâu ni chung cầm chát rục phai khá chếp lâu nâng chung an ta ra thàn Sua hải Mì khoam xúc cái sơ bài chạy đơn tăng bà nửa tay tốt họ có đơn tăng đôi khoam prọt phai Mì chốt mì chạy bà sơ chạc xưng lột tăng tăng U bắt chi hệ tăng tăng U thắc cà phai ác kì phai và đà phai Và đây mà cợt mì mà Và mà đây tụ tông cả nhà còn có bà chào dùm tăng lại Kết anh nâng anh đầy sống bà tàn hạ chú nhân dù bà cản hạ dụ văn đồ sụ khẳng bà lăng Lương phá lương phôn công ưu tụ có đầy tướng dù tà lọt nơ Nạp tàu tè tàu hoa mà chuẩn đường bà chú bàn sao xì cho môn chi viết dùng lẽ à tàm mạ có phản phốn mà đuổi đi Phản đồ bày chôn đầy 120 tỷ นับตั้งแต่ตะวันจนถึงปัจจุบันหนองตองเมื่อวานนี้ไม่มีรายงานว่าฝนตกแต่ไปตกที่อื่นก็มีญาติโยมตะวันฉันเจ้าแล้วตุเจ้าก็บ่ได้ไปไหนก็อยู่วัดอยู่ว่าเมื่อตะวันว่าตกฉันเพลินเรียบร้อยบ่ายมา
ก็ไปที่วัดหนองบัวปทุมสลาลามตำบลหนองทองเขตสองพร้อมกับพระสงฆ์องค์เจ้าพระเจริญพุทธมนต์นั่งแผ่เมตตาเปิ้นได้กึดได้สร้างได้อ้างได้แปลงพุทธรูปเจ้าสมปรารถนาคำมาก็ปรับกับวัดกับบาได้เวลาก็ออกไปแสดงธรรมะที่บ้านศาลาบ้านบ่อตำบลบ้านแหวนนางดงขอบใจต่อญาติต่อโยมที่ตั้งอกตั้งใจฟังบ่ว่าบนบ้านและกลางกวงบ้านด้วยความสงบด้วยความนิ่งด้วยความมีสติต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากใช้เวลา40กว่านาทีเล็กน้อยก็เอวังแล้วกลับมาพักผ่อนจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายชีวิตของมนุษย์ของคนเฮานี่ถ้าเกิดมาในโลกนี้ก็นับว่าเป็นบุญเนาะเอาได้สร้างได้สมไว้ชีวิตของคนเฮานี่เกิดมาใหม่ๆก็มีปริศนาติดตามมานะเป็นธรรมะอยู่ได้สองอย่างหนึ่งละอ่อนนะเมื่อเกิดมาใหม่ๆนี่มือมันจะกำนะโยมเนาะสองคนเฮานี่เมื่อนอนตายคือนอนตายมือจะแบออกนะแต่มือเข้าห่มก็มีนะเมื่อเอาสังเกตว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยมือจะกำเนี่ยมือจะกำแล้วก็บางคนนั้นญาติโยมทั้งหลายเขาเกิดก็มักจะบ่ค่อยหันกันเพราะเขาทำคลอดกันในห้องเกิดกันในห้องเฉพาะที่โรงพยาบาลสมัยแต่ก่อนนั้นหันกันบ่อยหรอกเนาะทั้งบ้านทั้งจองก็มีหมอตำแยทำคลอดตามบ้านอย่าตุเจ้าวันหนองจองนี่หมอตำแยชื่อว่าแม่เกียงหรอกพอเกิดมาแล้วเป่าหัวกำคนอีแม่ไปก็เล่าฟังอีพ่อก็เล่าฟังฉะนั้นคนเอาตามธรรมชาติเมื่อเกิดออกจากท้องแม่มาก็ร้องไห้อุแวอุแวมือจะกำแต่คนเฮานี่ยอมทั้งหลายเวลาจะตายหรือเวลาตายเนี่ยมือมันจะแบออกเขาจะสังเกตได้เมื่อเฮาไปลดน้ำศพกันอย่างกาตันบอกว่าอันนี้เป็นปริศนาปัญหาธรรมบอกงื้อหูถึงชีวิตของคนเฮามีสองตอนฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายมันก็จะมีความหมายของมันละอ่อนที่เกิดมากำมือนะเหมือนมันจะบอกเฮาได้เข้าใจหูว่าเมื่อเฮาใหญ่ขึ้นมาข้าจะเก็บทรัพย์สมบัติปัจจัยเงินทองสิ่งของเกียรติยศชื่อเสียงไว้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเก็บไว้เงินนักที่สุดเท่าที่จะนักได้จึงกำมือเฮาดูและบางเตื้อบางคนบางท่านก็ชูมือขึ้นเหมือนจะบอกว่าข้านี้เอาแน่ข้านี้ยิ่งใหญ่ข้านี้เอาแน่แต่ว่าเมื่อตายนั่นโยมมือจะแบออกเวลาเอาไปลดน้ำซกเนาะเฮาก็จะหันกันแต่ที่คนเฮาไปลดน้ำซกแล้วเอาไปหูไปหันมือปะนะแบออกเลยนะอันนี้ก็เป็นปริศนาปัญหาธรรมคนเฮานี่เกิดมาจะหาได้ขนาดไหนก็จังตายไปแล้วหมดลึงหัวเมียลูกเต้าหลานเลนญาติพี่น้องขอดุมประตูเฮาแต่เมื่อมีชีวิตเอื้อกันแบ่งกันทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเดินทองปัจจัยสิ่งของที่ให้ที่นาที่สวนสวนลำไยสวนมะม่วงสวนลิ้นจี่บ้านหลังใหญ่ๆนะ
ตายไปแล้วสามารถเอาไปตวยได้สักอย่างได้กับตัวหลงลูกเต้าเขาจึงเอาเสื้อตางใส่ตรงเสื้อตรงเตียวหื้อหรอกแต่ญาติโยมนั้นมันใส่เอาหน้าบ่ได้หรอกแล้งหน้าบ่ได้เอามันหักป่อมันแต่แม่มันแต่พ่อพ่อแม่มันตายเสื้อตางใส่ตรงมื่นกันเนี่ยใส่แล้วมันไปที่ไหนก็มีทางมันไปไปยังไม่กลัวเขาจกเอามันไปอ่ะคนเฮานะตายลงปุ๊บจกปั๊บอ่ะนะจำไว้ยังแม่นนะถ้าใส่คนละถุงก็ตอนนั้นกิ้งเนอร์เนี่ยกูเนอร์จกเอาไปอ่ะเอาไปต้มได้สักอย่างแม้แต่สรีระร่างกายก็ดึงเอาไปต้มได้สิ่งที่ติดตามตัวเขาไปทุกภพทุกชาติก็คือบาปกับบุญกุศลกับอกุศลบุญกับบาปต้องติดตามญาติโยมและบุญกับบาปเนี่ยมันนำทางเอาไปสู่ตั้งหน้าโลกหน้าใดตอนไหนไหนเอาถึงบัดต้องหมดอยากวัฏสงสารตลอดพร้อมถึงเมืองนิพพานเตือนเนี่ยมันจะต้องบนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้บุญนี่แหละจะนำเขามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ก็ได้เป็นอย่างก็ได้เพราะเขามีบุญเกิดเป็นมนุษย์เนาะญาติโยมของเก่าเอาไปตัวมันได้สักอย่างเอาไว้เขาลูกกันเนี่ยไว้ของใจไว้เขากินเนี่ยอันนี้ก็จึงฝากไม่ขอคิดเนาะแต่ว่าเกิดมาต้องสู้ต้องมันอิมันหามันก้ามันขายมันยะมันทำเพราะคนเราต้องเลี้ยงจิตรักษาศีลกินทานฟังเทศฟังธรรมฝึกจิตฝึกใจต้องมันเข้มแข็งเพื่อว่าจิตเป็นสมาธิเพื่อมาเกิดตัวปัญญาเกิดมาจะได้เสียชาติเกิดนี่จึงฝากไว้วันที่เจ็ดกันยาเนอองานตุลุงวัดหนองตองนะแฟนบันแดปากกันไปเนอะอายุวันโดสุขังพลังเวลาหมดเวลาพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

บุคคลที่มีสติเป็นคนดีเป็นบุคคลที่คิดดีเป็นบุคคลที่ทำดีด้วยศีลสมาธิปัญญาบุคคลที่มีสติจะเป็นผู้ที่รู้จักตนเองว่าเราเป็นพระภิกษุสงฆ์เราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นลูกเราเป็นนายจ้างเราเป็นลูกจ้างบุคคลที่มีสติจะเป็นผู้ที่รู้จักตนเองแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดีเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันบุคคลที่มีสติจะเป็นผู้ที่ดำรงตนด้วยความอดทนเป็นหลักเอาความอดทนมาหยุดยั้งยับยั้งความรู้สึกที่เรารู้สึกเราจะเอาความอดทนมาควบคุมให้เราอยู่เหนือความรู้สึกเราจะเอาความอดทนมาละความรู้สึกเราจะเอาความอดทนนั้นมาควบคุมกายวาจาใจให้สงบนิ่งต่อสิ่งที่เรารู้ต่อสิ่งที่เราสัมผัสต่อสิ่งที่มันกระทบที่กายที่จิตของเราบุคคลที่มีสติจะต้องพึ่งพาความอดทนในการดำรงตนจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้ประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่ต่างๆจะใช้ความอดทนดำรงตนปฏิบัติตนให้ไม่ครว่า 100% จะไม่เอาเปรียบตนเองไม่เอาเปรียบบุคคลอื่นไม่เอาเปรียบลูกจ้างไม่เอาเปรียบนายจ้างเรียกว่าบุคคลที่มีสติจะมีความยุติธรรมให้กับตนเองบุคคลที่มีสติจะให้ความยุติธรรมแก่บุคคลอื่นๆนี่แหละอานุภาพของธรรมะพวกเราทั้งหลายสติมันจะบอกให้เรามีวิริยะภาคเพียรสติมันจะบอกให้เราเป็นผู้ที่มีสัจจะมีสให้เรามีสัจจะสติจะบอกให้เราอดทนสติมันจะบอกให้เราสงบนิ่งที่เราเรียกว่าอุเบกขาความวางเฉยนั่นแหละเมื่อเรามีสติแล้วคำว่าอดทนคำว่าวิริยะภาคเพียรก็จะเป็นกำลังดังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมบำเพ็ญธรรมก็ต้องอาศัยสติความอดทนอาศัยวิริยะภาคเพียรเป็นกำลังปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมจนที่สุดก็จงได้พบธรรมเห็นธรรมได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นสติก็ดีความอดทนก็ดีวิริยะภาคเพียรก็ดีเป็นหลักกำกับกำหนดควบคุมการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติธรรมตลอดถึงการประกอบอาชีพเราก็จะประสบแต่คำว่าสำเร็จเอาไปใช้คนละอย่างเอาไปใช้คนละจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายแต่ใช้ความอดทนเหมือนกันใช้วิริยะภาคเพียรเหมือนกันดังพระพุทธเจ้าก็มีสติใช้ความอดทนมีสติใช้วิริยะภาคเพียรในการดำรงตนประพฤติปฏิบัติจนได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะมีสติพอเ
ราะเรามีความอดทนเพราะเรามีวิริยะภาคเพียรพระอรหันต์ทุกรูปก็จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยสติความอดทนวิริยะภาคเพียรในการดำเนินชีในการปฏิบัติหน้าที่บำเพ็ญเพียรประพฤติธรรมที่สุดก็จนได้บรรลุธรรมเห็นธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ผู้เป็นนักคิดนักเขียนนักวิชาการนักวิจัยนักวิเคราะห์นักวิทยาศาสตร์นักการศึกษานักบริหารนักจัดการนักปฏิบัตินักประกอบผู้ประกอบอาชีพต่างๆก็เป็นต้องมีสติอาศัยความอดทนมีสติอาศัยวิริยะภาคเพียรจึงเกิดคำว่าสำเร็จพวกเราทั้งหลายทุกคนสามารถใช้วิริยะภาคเพียรใช้ความอดทนแต่ความสำเร็จเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของคนแต่ละคนดังเช่นลูกจ้างก็ใช้สติความอดทนใช้วิริยะภาคเพียรในการเป็นดำรงตนเป็นลูกจ้างจะทำเมื่อเรามีสติมีความอดทนมีวิริยะภาคเพียรแล้วลูกจ้างก็จะทำงานละเอียดทำงานละเอียดปานิชสุขุมรอบคอบจนเป็นที่ถูกใจในจ้างเพื่อจนชนะใจในจ้างเพราะเรามีสติมีความอดทนมีวิริยะภาคเพียรลูกจ้างจึงประสบความสำเร็จการเป็นลูกจ้างที่ดีของนายจ้างเป็นที่ยอมรับของนายจ้างกลายเป็นคนส่วนหนึ่งของครอบครัวของนายจ้างนี่แหละพวกเราทั้งหลายธรรมะเราจะชนะใจกันได้ก็เพราะธรรมะเราจะไว้ใจกันได้ก็เพราะธรรมะธรรมะจะเป็นที่เราไว้ใจเชื่อใจจนเราหมดใจก็เพราะธรรมะนี่แหละเรามีธรรมะเราจะชนะใจเราทุกคนทุกคนก็จะประกอบไปด้วยธรรมะทั้งสิ้นถ้ามีธรรมะแล้วโลกใบนี้ก็จะเกิดคำว่าสวยงามโลกใบนี้ก็จะเกิดคำว่างดงามโลกใบนี้จะเกิดคำว่ามั่นคงปลอดภัยสงบสุขสันติสุขก็จะเกิดขึ้นแก่คนแก่โลกแก่ครอบครัวประเทศชาติของเราพวกเราทั้งหลายธรรมะของพระพุทธเจ้าสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสัตว์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์มีความสำคัญต่อกันและกันในพวกเราต้องพิจารณาสิ่งไม่มีชีวิตก็มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตของเราแม่น้ำป่าไม้ภูเขาอากาศก็มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราในพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงให้เราให้ความสำคัญต่อสรรพสิ่งทั้งปวงว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตชีวิตของมนุษย์และสัตว์ก็ต้องอาศัยแม่น้ำป่าไม้ภูเขาเสมอเหมือนกันหมดไม่มีสิ่งใดดีกว่าอีกสิ่งหนึ่งไม่มีสรรพสิ่งทั้งหลายเสมอเหมือนกันหมดก็คือเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าก้อนหินแม่น้ำป่าไม้ภูเขาสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตเสมอเหมือนกันหมดคือเปลี่ยนแปลงเรียกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยสติก็สติจะต้องไปอาศัยความอดทนสติจะต้องไปอาศัยวิริยะภาคเพียรการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดคำว่าดีงามการเปลี่ยนแปลงใดๆต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดคำว่าความจริงดังเช่นรัฐบาลกำลังปฏิรูปประเทศจะเปลี่ยนแปลงประเทศ
ลดค่าใช้จ่ายนะลดค่าใช้จ่ายการจัดการบริหารประเทศรัฐบาลจึงลดขั้นตอนยุบหน่วยงานต่างๆเพื่อจะประหยัดค่าใช้จ่ายเงินเดือนในให้กับข้าราชการเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ยอมรับของคนทุกคนบุคคลจำนวนมากของชาติไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงบุคคลจำนวนมากของชาติไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงแต่พวกเราทั้งหลายจึงทำให้ประเทศชาติเหล่านั้นลำบากครอบครัวใดก็แล้วแต่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงครอบครัวนั้นก็ลำบากบุคคลใดไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงบุคคลนั้นก็เกิดคำว่าลำบากเพราะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นกฎของโลกการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของชีวิตการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของการจัดการการบริหารการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นทุกลมหายใจไม่มีสิ่งไหนมันไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีผู้ที่มีสติเท่านั้นจึงเข้าถึงคำว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของโลกผู้ที่ขาดสติก็ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ขาดสติก็จะมีเหตุผลกับการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ขาดสติจะมีเหตุผลกับการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ขาดสติไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ขาดสติจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเห็นได้ประเทศชาติของเราโลกของเราก็อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงพอถึงเวลาแล้วที่สุดมันก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดคำว่ามั่งคั่งมั่นคงปลอดภัยแก่ตนเองและครอบครัวองค์กรประเทศชาติบ้านเมืองของเราพวกเราทั้งหลายเรามาพิจารณาความจริงของชีวิตของเราก็อยู่ภายใต้ของคำว่าเกิดแก่เจ็บตายเรามาพิจารณาดูการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นแต่เราต้องพิจารณาว่าความแก่ความเจ็บความตายมันปรากฏขึ้นกับชีวิตของเราทุกลมหายใจแต่เราจึงเกิดคำว่าเกิดมา1วันมันก็แก่1วันเกิดมา1เดือนก็แก่มา1เดือนเกิดมา1ปีมันก็แก่1ปีนี่คือความจริงเราไม่ได้พิจารณาแต่เราจึงมีเหตุมีผลกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่มีเหตุผลไม่สงสัยคำว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นกฎของโลกเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเข้าใจการเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงบุคคลที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็เป็นทุกข์บุคคลที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวการเปลี่ยนแปลงดังเวลานี้การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นกับข้าราชการพอเดือนสิงหานี้จะเก็บรายชื่อแล้วจะเสนอรายชื่อแล้วข้าราชการแต่ละองค์กรจะไปอยู่ตรงไหนจะเลื่อนตำแหน่งไปอยู่ตำแหน่งที่ใดจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนี่เราก็คนก็กลัวบางจังหวัดเราก็ไม่อยากจะไปอยู่เราก็อยากอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอย่างนี้เป็นทุกข์มากเพราะการเป็นทุกข์ก็คือการเข้าไปยึดติดในพวกเราทั้งหลายการเข้าไปยึดติดเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นในสถานที่ต่างๆในมันไม่สำคัญเท่ากับตัวสติในเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้เรามีสติเราก็จะปลอดภัย
เราก็จะมั่นคงชีวิตเรามั่นคงชีวิตเราปลอดภัยจากความว่าเจริญคำว่ารุ่งเรืองงอกงามอาชีพหน้าที่ของเรามันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราถ้าเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราขาดสติเราก็เขาว่ามั่นคงก็ไม่เกิดปลอดภัยก็ไม่เกิดเขาว่าเจริญก็ไม่มีให้เกิดขึ้นกับไม่มีเกิดไม่มีแล้วไม่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายสติมันจึงบอกสอนความจริงให้กับชีวิตของเราสติมันเป็นเปรียบสติเปรียบเสมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ที่คอยเตือนสติเราคอยแนะนำสติเหมือนเป็นผู้ให้คำปรึกษากับชีวิตของเราจิตเปรียบเสมือนผู้มาขอรับคำปรึกษาสติเป็นผู้ให้คำปรึกษาในพวกเราทั้งหลายสติเปรียบเสมือนผู้ให้คำปรึกษาจิตเปรียบเสมือนผู้มาขอรับคำปรึกษานี่แหละสติมันจึงเตือนจิตถ้าจิตนั้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาศีลนั้นก็จะปฏิบัติตนประพฤติตนตามที่สติอบรมสั่งสอนนะพวกเราทั้งหลายเรากลับมาพิจารณาบุคคลที่เกษียณอายุแล้วเราต้องมาพิจารณาบุคคลที่เกษียณอายุแล้วกินเพื่อตายมีชีวิตอยู่เพื่อตายนอนก็เพื่อตายตื่นก็เพื่อตายเรามีชีวิตเพื่อตายเท่านั้นนี่คือความจริงของคนทุกคนแต่พวกเราทั้งหลายถ้าเราพูดเรื่องความตายทุกคนไม่ยอมรับมีใครบ้าน60แล้วนะมันจะล่ำรวยมันไม่มีแล้วพวกเราทั้งหลายแต่ผู้ที่มีสติจึงรู้ว่ากินข้าวแต่ละมื้อกินเพื่อเลี้ยงความตายนะเลี้ยงเพื่อความตายดำเนินชีวิตแต่ละวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นจนถึงอีกวันหนึ่งก็มีชีวิตอยู่เพื่อตายความตายปรากฏขึ้นทุกวันตั้งแต่อายุ60ไปแล้วนี่ความตาย1วันแล้ว2วันแล้ว3วันแล้วเวลามันเหลือน้อยเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายพิจารณาดูว่ามันเป็นความจริงหรือไม่กินข้าวก็เป็นเพื่อเลี้ยงความตายนอนก็นอนเพื่อเลี้ยงความตายดำเนินชีวิตก็เพื่อเลี้ยงความตายทั้งสิ้นแต่การตายของเรามีอยู่สองประการตายที่ประกอบไปด้วยศีลตายกับการล่วงละเมิดศีลมันแตกต่างกันอย่างไรตายที่ประกอบไปด้วยศีลเหมือนทหารที่ไปตายในชายแดนนั่นแหละไปตายในสนามรบไปสู้รบเข้าสู่สงครามตายในการปฏิบัติหน้าที่เรียกว่าตายด้วยศีลเป็นที่ยอมรับตายและเป็นที่ยอมรับตายและเป็นที่ยกย่องสรรเสริญตายแล้วประกอบไปด้วยศีล นั่นแหละและขณะที่เรามีชีวิตอยู่ประกอบไปด้วยศีลปฏิบัติหน้าที่ประกอบไปด้วยศีลตายแล้วคนยกย่องตายแล้วคนสรรเสริญเชิดชูดั่งนักรบผู้กล้าตายในชายแดนสนามรบนั่นแหละตายด้วยศีลสมาธิปัญญาพวกเราทั้งหลายคนที่ตายแล้วปราศจากศีลตายเพราะล่วงละเมิดศีลตายเพราะล่วงละเมิดศีลเช่นไปลักเล็กขโมยน้อยเช่นไปเก็บ

0: Radio Freshen Up.
1: เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
9: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
10: มีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
11: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
12: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
13: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
14: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
15: เชื่อมั่นในความดี
14: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
15: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
14: ทำดีด้วยการไม่มีจิตคิดร้ายแต่กลับมีจิตปรารถนาให้ทุกชีวิตครองตนอย่างเป็นสุข
15: ทำดี
14: ทำดีด้วยการไม่มีจิตคิดร้ายแต่กลับมีจิตปรารถนาให้ทุกชีวิตครองตนอย่างเป็นสุข
15: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
14: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
15: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน
16: การมีสัมมาคารวะ1การอ่อนน้อมถ่อมตัว1มีความสันโดษ1มีความกตัญญู1การฟังธรรมตามกาลเวลา1 5ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
17: สาธุ
18: สาธุ
17: สาธุ
16: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดข
12: ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
18: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
12: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
18: 3. คน

0: ีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: ดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
1: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องอุมาทันตีชาดกหรือนางผู้ทำให้ชายเป็นบ้าเรื่องมีอยู่ว่าพระกุมารสีวีได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระบิดาในแคว้นสีวีพระองค์ทรงแต่งตั้งอภิปรากะลูกชายของเสนาบดีที่ร่ำเรียนหนังสือมาด้วยกันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอุมาทันตีเป็นบุตรสาวของเศรษฐีติริติวัชชะแห่งพระนครสีวีนางมีรูปร่างหน้าตาสวยงามยิ่งนักปานเทพพยดาบนชั้นฟ้าใครได้เห็นรูปร่างหน้าตาของเธอถึงกับเพ้อไปทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวเศรษฐีผู้เป็นบิดาของนางอุมาทันตีได้ไปเข้าเฝ้าพระราชาให้ส่งพราหมณ์ไปที่บ้านของตนเพื่อทำนายลักษณะและอัฐิรัตนะแล้วถ้าพระองค์มีความประสงค์ก็จะยกลูกสาวให้พระราชาจึงส่งพราหมณ์ไปยังบ้านเศรษฐีพอพวกพราหมณ์เห็นนางเข้าเท่านั้นก็เกิดอาการลุ่มหลงแทบจะเป็นบ้าแสดงท่าทางน่าเกลียดต่างๆนางจึงให้คนใช้ไล่พราหมณ์ออกจากบ้านไปเมื่อพวกพราหมณ์ถูกไล่ก็เกิดความอับอายและโกรธอุมาทันตีกลับไปกราบทูลพระราชาว่านางอุมาทันตีเป็นหญิงกาลกิณีไม่คู่ควรแก่พระองค์เลยพระราชาไม่ได้ตรัสอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดสนพระทัยนางอีกเลยอุมาทันตีทราบว่าถูกพราหมณ์ใส่ร้ายว่าเป็นกาลกิณีทำให้ตนอดเป็นราชินีจึงผูกใจเจ็บพวกพราหมณ์และพระราชาต่อมาบิดาของนางได้ยกนางให้กับเสนาบดีอภิปารกะนางเป็นหญิงที่เสนาบดีชอบพอเหลือเกินอยู่มาวันหนึ่งมีงานมหรสพในพระนครเสนาบดีได้สั่งอุมาทันตีว่าวันนี้พระราชาจะเสด็จมาทางบ้านของเราน้องอย่าให้พระราชาเห็นหน้านะถ้าเกิดเห็นแล้วอาจจะเป็นบ้าไปก็ได้เมื่อเสนาบดีไปแล้วนางสั่งคนรับใช้ว่าถ้าพระราชาเสด็จมาถึงให้บอกด้วยครั้นถึงตอนเย็นพระอาทิตย์ได้ลับฟ้าพระจันทร์ลอยเด่นมาแทนที่พระนครตกแต่งประดับประดาดูสวยงามไฟสว่างสวยทุกทิศพระราชาประดับตกแต่งเครื่องอิสริยยศอลังการแวดล้อมด้วยหมู่อมาตย์ขุนนางทรงเสด็จเยือนพระนครด้วยเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่และได้เสด็จมาถึงเรือนของเสนาบดีอภิปารกะนางหญิงรับใช้ได้แจ้งให้นางอุมาทันตีทราบนางให้คนรับใช้จัดเตรียมดอกไม้ให้แล้วยืนพิงหน้าต่างโปรยดอกไม้ใส่พระราชาพระราชามองเห็นนางเกิดความหลงไหลอย่างรุนแรงไม่อาจจะดำรงสติไว้ได้จึงตรัสถามคนขับรถว่าเรือนหลังนี้เป็นของใครหนอหญิงผู้นี้เป็นลูกสาวใครมีผู้หวงแหน

0: ูลว่านางเป็นภริยาของเสนาบดีอภิปารกะชื่อว่าอุมาทันตีพระนางอุมาทันตีรู้ว่าพระราชาทรงพระทัยหวั่นไหวแล้วจึงปิดหน้าต่างกลับเข้าบ้านไปพระราชาไม่มีแก่ใจจะเสด็จต่อรับสั่งให้คนขับรถพากลับตำหนักทันทีและทรงเพ้อถึงนางอุมาทันตีตลอดเวลาพอเสนาบดีทราบเรื่องจากเจ้าหน้าที่ก็กลับบ้านไปถามภริยาว่าได้แสดงตัวให้พระราชาเห็นหรือเปล่านางอุมาทันตียอมรับเสนาบดีกล่าวว่าเกิดเรื่องวุ่นวายแน่คราวนี้รุ่งเช้าเสนาบดีเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลจะถวายนางให้แก่พระองค์และบอกให้พระราชารับไว้พระราชาทรงยอมรับว่าหลงไหลได้ปลื้มแต่จะไม่รับนางมาเพราะไม่อยากให้คนตำหนิและไม่อยากทำผิดหลักธรรมของราชาทรงยืนยันจะเป็นพระราชาที่ดีไม่ให้ใครตำหนิได้และจะขอดำรงในพระราชาธรรมต่อไปธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้เป็นผู้นำที่ดีต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้องดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ประพฤติไม่เป็นธรรมปวงประชาที่เหลือก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมไปด้วย
1: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
2: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
1: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์โพชฌงค์ปริศ

0: ตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทา
1: โพชฌงค์7ประการได้แก่สติคือความระลึกได้ธรรมวิจัยคือความสอดส่องเลือกเฟ้นธรรมวิริยะคือความเพียรปีติคือความอิ่มใจปัสสัทธิคือความสงบกายใจเป็นองค์แห่งการตรัสรู้สมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตอุเบกขาคือความมีจิตเป็นกลางธรรม7ประการนี้เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งธรรมทั้งปวงได้ตรัสไว้ชอบแล้วหากผู้ใดเจริญโพชฌงค์7หมั่นกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพพานและเพื่อความตรัสรู้ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อ
0: เอกสมิงสมเยนาโทโมคันลานัญจกัสสปัง

ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเป็นไข้ได้รับความลำบากมีทุกขเวทนาจึงทรงแสดงโพชฌงค์7ประการให้ท่านทั้งสองฟังท่านทั้งสองนั้นชื่นชมยินดียิ่งซึ่งโพชฌงคธรรมและได้หายจากโรคในขณะนั้นด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อ

ในครั้งหนึ่งแม้องค์พระธรรมราชาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชวรเป็นไข้หนักจึงทรงรับสั่งให้พระจุนทะเถระแสดงโพชฌงค์นั้นนั่นแลถวายโดยเคารพยินดีก็ทรงบันเทิงพระหฤทัยหายจากความประชวรป่วยไข้ได้โดยพลันด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อ

0: ป่วยไข้ของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งสามพระองค์นั้นหายแล้วไม่กลับเป็นอีกดุจดังกิเลสที่ถูกอริยมรรคกำจัดหมดสิ้นแล้วไม่หวนกลับมาเกิดอีกเป็นธรรมดาด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะวันนี้ขออัญเชิญพระพุทธพจน์บทหนึ่งมาฝากกันหนทางสู่ความเจริญกุศลกรรมบท10ความว่าจุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างความสะอาดทางวาจามี4อย่างความสะอาดทางใจมี3อย่างจุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างและการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเว้นขาดจากปานาติบาตและการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้และการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามจุนทะความสะอาดทางวาจามี4อย่างคือละมุสาวาทะเว้นขาดจากการมุสาวาทะละคำส่อเสียดเว้นขาดจากการส่อเสียดละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบละคำพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำพูดเพ้อเจ้อจุนทะความสะอาดทางใจมี3อย่างคือเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌาคือเป็นผู้ไม่โลภในทรัพย์ของผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจอันไม่ประทุษร้ายเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิมีทัศนะไม่วิปริตจุนทะเหล่านี้แหละเรียกว่ากุศลกรรมบท10คุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมนำและพิจารณาหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาเป็นหลักใจในการดำเนินชีวิตต่อไปจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: พระสูตรที่สองคีชะสูตรสอนพระสูตรแรกยังไม่บรรลุพระสูตรที่สองอุปมาให้เห็นภาพอุปมาให้เห็นภาพข้อที่106พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพืชในโลกนี้มี5ชนิดพืชคือสิ่งที่งอกได้โตได้เนี่ยก็คือพืชที่เกิดจากเง่า2พืชที่เกิดจากลำต้นตัดลำต้นไปจิ้มปลูกก็ขึ้นเลย3พืชที่เกิดจากตาต่อตาเอาตาไปต่อก็โต4พืชที่เกิดจากยอดแค่หักยอดไปจิ้มก็งอกได้5พืชที่เกิดจากเมล็ดภิกษุทั้งหลายก็พืช5อย่างนี้ถ้าหากว่าไม่แตกหักไม่เสียหายไม่ถูกลมและแดดทำลายแต่มีแก่นสารอยู่ถูกเก็บไว้อย่างดีเก็บไว้อย่างดีเลยนะแต่มันไม่มีดินน่ะมันไม่มีน้ำอ่ะพืช5ชนิดนี้จะพึงงอกได้ไหมจะพึงโตได้ไหมจะพึงเติบโตจนเต็มเปี่ยมได้ไหมภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็พืช5อย่างนี้ถ้าไม่แตกหักไม่เสียหายไม่ถูกลมและแดดทำลายยังมีแก่นสารอยู่และถูกเก็บไว้อย่างดีแต่ว่ามีดินมีน้ำพืช5ชนิดนี้จะงอกได้ไหมโตได้ไหมเจริญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขยายออกขยายออกได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอพึงเห็นที่ตั้งของวิญญาณสีที่วิญญาณไปตั้งที่ไหนนะวิญญาณตั้งที่รูปที่เวทนาที่สัญญาที่สังขารเนี่ยสีที่นะฮะเธอพึงเห็นวิญญาณทิติวิญญาณทิติคือที่ตั้งของวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารเธอพึงเห็นวิญญาณทิติ4เหมือนธาตุดินเหมือนปฐวีธาตุพึงเห็นราคะนะย้อมติดใจเนี่ยด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเข้าใจไหม นันทิราคะคือตัณหาเนี่ยเหมือนอาโปธาตุเหมือนน้ำมีรูปเวทนาสัญญาสังขารเหมือนดินมีตัณหาเหมือนน้ำโอ้โหทีนี้มีดินกับน้ำปื๊บเนี่ยพึงเห็นวิญญาณพร้อมด้วยอาหารเหมือนพืช5อย่างนะวิญญาณ5คือวิญญาณนะวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกาย5อย่างนี้เหมือนพืชที่เกิดจากเงาลำต้นตายอดเมล็ดวิญญาณที่เข้าถึงรูปเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินในรูปตั้งอยู่ก็เลยงอกมันที่รูปนั่นแหละโตมันที่รูปนั่นแหละขยายพันธุ์มันที่รูปนั่นแหละเข้าใจไหมวิญญาณที่เข้าถึงเวทนาก็ทำไมคะก็เหมือนกันที่จริงนะฮะเขาเป็นรุ่นไปยันใหญ่เนาะถ้าอ่านให้เต็มก็ต้องอ่านว่าวิญญาณที่เข้าถึงรูปเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ก็ถึงความงอกงอกงอกงอกแล้วก็โตโตโตโตแล้วก็ขยายพันธุ์ขยายพันธุ์จนเต็มพื้นที่เลยเนี่ยนะคะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติการมาการไปการจุติการอุบัติหรือการงอกเจริญไพบูลย์แห่งวิญญาณเว้นจากรูปถูกไหมต่อไปก็เวทนาต่อไปก็สัญญาต่อไปก็สังขารถ้าราคะในรูปไม่มีคือละได้อะจะละได้ไงคะตอบดังๆต้องปฏิบัติให้ครบในมรรคแปดเท่านั้นเมื่อปฏิบัติครบมรรคแปดจนละราคะได้เนี่ยอารมณ์ก็ขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีพอวิญญาณไม่มีที่ตั้งเลยไม่งอกไม่งอกก็ไม่โตไม่โตก็ไม่ขยายทุกวันนี้มันงอกมันขยายไหมคะวิญญาณสองวิญญาณเนี่ยเกิดราคะแต่งงานกันไหมพอแต่งงานกันเสร็จอะวิญญาณงอกไหมงอกมีลูกมาอีกคนละแค่คนเดียวเหรอไม่หรอกลูกสักสี่คนเนี่ยงอกวิญญาณมาอีกสี่งอกจากแต่ละงอกที่งอกออกมาก็ไปแต่งงานต่องอกออกไปอีกตอนนี้ไม่ใช่งอกแล้วเขาเรียกว่าขยายพันธุ์แล้วเต็มโลกไปหมดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะบัญญัติว่าที่จะบัญญัติเรื่องการมาการไปการจุติการอุบัติหรือการเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งวิญญาณเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาเว้นจากสังขารไม่มีทางนะคะทีนี้เมื่อละราคะเสียได้เท่านั้นแหละละความถูกย้อมติดละนันทิราคะเนี่ยละตัณหาเสียได้เนี่ยอารมณ์ก็ขาดศูนย์วิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งเมื่อวิญญาณไม่มีที่ตั้งก็เลยไม่งอกเนี่ยเมื่อไม่งอกงามก็ไม่ปรุงแต่งนะเมื่อไม่ปรุงแต่งก็หลุดพ้นไปเมื่อหลุดพ้นไปจึงตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นจึงยินดีด้วยดีแล้วจึงไม่สะดุ้งหวาดหวั่นไม่กลัวตายไม่กลัวจนไม่กลัวอดไม่กลัวภัยพิบัติไม่กลัวเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมปัจจตังปรินิพพายติย่อมประพฤติดับรอบเฉพาะตนการประพฤติอย่างนี้ฮะเป็นการประพฤติเพื่อดับรอบเฉพาะตนเลยนะพระสูตรนี้ก็จบลง
3: สาธุ
2: ยังไม่บรรลุก็พระสูตรที่สามอุทานสูตรโนจะสังโนจะเมสิยานะนาภาวิสะนะเมภาวิสติพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานว่าโนจะสังโนจะเมสิยานาภวิสะนะเมภวิสติภิกษุผู้น้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้ของของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วของของเราก็จักไม่มีก็สามารถตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์เบื้องต่ำ5ได้บรรลุอนาคามีน้อมใจไปอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งก็ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุผู้น้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้ของของเราก็ไม่พึงมีถ้าหากเราจักไม่ได้มีแล้วของของเราก็จักไม่มีพึงตัดโอรัมภากิยสังโยชน์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เห็นพระอริยะไม่อ่านแล้วนะฮะยาวเหยียดนะนะก็คือปุถุชนนั่นแหละปุถุชนย่อมพิจารณาเห็นรูปว่าเป็นบุคคลพิจารณาเห็นบุคคลว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในบุคคลพิจารณาเห็นบุคคลในรูปพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นบุคคลพิจารณาเห็นบุคคลว่ามีเวทนาพิจารณาเห็นเวทนาในบุคคลเห็นพิจารณาเห็นบุคคลในเวทนานี่คือปุถุชนนะปุถุชนจะเห็นอย่างเงี้ยเห็นความคิดชั่วเป็นบุคคลไล่มันออกไปจริงๆพูดเปลี่ยนทิฏฐิเขาได้ใช่ไหมถ้าเปลี่ยนก็อยู่ด้วยกันถ้าไม่เปลี่ยนเออไปตามกรรมก็สัญญาสังขารวิญญาณเนาะก็เรียกว่าเห็นผิดปุถุชนจะเห็นสักกายทิฏฐินะจะปุถุชนจะมีสักกายทิฏฐิ20เมื่อไม่มีสักกายทิฏฐิ20อย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ชัดรูปที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่ารูปไม่เที่ยงปุถุชนไม่รู้ชัดไม่รู้ชัดเวทนาที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าเวทนาเนี่ยไม่เที่ยงนะปุถุชนไม่รู้ชัดสัญญาที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าสัญญาเนี่ยไม่เที่ยงนะปุถุชนไม่รู้ชัดสังขารที่ไม่เที่ยงตามเป็นจริงว่าสังขารไม่เที่ยงนะปุถุชนไม่รู้ชัดวิญญาณที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าวิญญาณไม่เที่ยงนะปุถุชนไม่รู้ชัดรูปที่เป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณไม่รู้ว่าขันธ์5เป็นทุกข์ปุถุชนไม่รู้ชัดรูปที่เป็นอนัตตารูปไม่ใช่บุคคลรูปไม่ใช่อัตตาเวทนาไม่ใช่อัตตารูปไม่เป็นบุคไม่ใช่บุคคลเวทนาไม่ใช่บุคคลสัญญาไม่ใช่บุคคลสังขารไม่ใช่บุคคลวิญญาณไม่ใช่บุคคลนะปุถุชนไม่รู้ชัดว่ามันไม่ใช่บุคคลปุถุชนไม่รู้ชัดรูปที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งว่ารูปเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่รู้ปุถุชนไม่รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่รู้ว่ามันเป็นสังขตะธรรมมันเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งปุถุชนไม่รู้ชัดว่ารูปเนี่ยจักไม่มีเวทนาจักไม่มีสัญญาจักไม่มีสังขารจักไม่มีวิญญาณจักไม่มีแต่ปุถุชนกลับไปคิดว่ามันจักมีเข้าใจไหมฮะใช่ไหมปุถุชนเนี่ยไปคิดว่ามันจักมีอ่ะก็เลยแบบโหแย่งชิงกันเพื่อเอาความสุขในอนาคตใช่ไหมคือตอนนี้ทุกข์ไว้ก่อนไม่เป็นไรทุกข์ช่างมันฉันจะต้องเอาสุขในอนาคตจักมีอย่างเงี้ยนะจริงๆมันจักมีหรือมันจักไม่มีถึงเกิดมันก็ดับมันดับก็คือมันไม่มีผู้ใดเห็นความดับย่อมเห็นความไม่มีเข้าใจไหมเพราะนั้นคำแปลตอนนี้คือนันทยานีแปลนะฮะในพระไตรปิฎกเขาแปลว่าจักมีจริงๆแล้วต้องจักไม่มีนะเพราะก็ใช้คำว่าวิภวิสติวิภวิสติเข้าใจไหมส่วนพระอริยสาวกผู้ได้สดับฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะได้เห็นพระอรหันต์ฉลาดในธรรมของพระอรหันต์ผู้สงบได้รับการแนะนำในธรรมของพระอรหันต์ผู้สงบเลยไม่พิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นว่าอัตตามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่พิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะฮะอันนี้พูดอย่างรวบลัดนะเธอก็เลยทำไมพระสาวกที่เป็นอริยะก็เลยรู้ชัดรูปที่ไม่เที่ยงว่ารูปมันไม่เที่ยงเข้าใจไหมรู้ชัดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงรู้ชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงรู้ชัดว่ารูปไม่ใช่บุคคลเวทนาไม่ใช่บุคคลสัญญาไม่ใช่บุคคลสังขารไม่ใช่บุคคลวิญญาณไม่ใช่บุคคลตามเป็นจริงและรู้ชัดว่ารูปจักไม่มีหรอกเวทนาจักไม่มีหรอกสังขารจะไม่มีสัญญาจะไม่มีหรอกสังขารจะไม่มีหรอกวิญญาณจะไม่มีหรอกนะทำไมถึงว่ามันไม่มีเพราะมันแตกสลายไปมันเปลี่ยนแปลงไปเข้าใจไหมฮะเพราะความไม่มีของรูปเพราะความไม่มีเวทนาเพราะความไม่มีสัญญาเพราะความไม่มีสังขารเพราะความไม่มีวิญญาณภิกษุนั้นเมื่อน้อมใจไปอย่างนี้ว่าเมื่อเราไม่พึงมีของของเราก็ไม่พึงมีถ ้าเราจักไม่ได้มีแล้วอนาคตของอดีตเนี่ยถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วของเราในอนาคตก็จักไม่มีเหมือนกันนั่นแหละว่านะตอนนี้ภิกษุนั้นบรรลุเข้าใจก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้น้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วเป็นอนาคตของอดีตของเราก็จักไม่มีพึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ตอนนี้ภิกษุเข้าใจละพอเข้าใจเสร็จก็บอกว่าถามต่อก็ภิกษุรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรอาสวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปตามลำดับนะหมดไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบภิกษุนั้นว่าภิกษุปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้ฟังธรรมย่อมสะดุ้งในฐานะที่ไม่ควรสะดุ้งก็ปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังธรรมยินว่าถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วในเป็นอนาคตของอดีตของเราก็จักไม่มีพอฟังอย่างนี้เสร็จสะดุ้งยงเลยโอ้แล้วที่เราทำบุญไปตั้งเยอะเนาะแล้วก็ไม่เป็นของเราเลยนะโอ้สะดุ้งปุถุชนจะสะดุ้งอย่างนี้นะคะส่วนอริยสาวกผู้ได้ฟังธรรมแล้วไม่สะดุ้งในฐานะที่มันไม่ควรสะดุ้งอะไปสะดุ้งมันทำไมนะก็อริยสาวกผู้ได้ฟังธรรมแล้วไม่สะดุ้งเลยเมื่อรู้ว่าถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจะไม่ได้มีแล้วซึ่งเป็นอนาคตของดิตตรวจสอบด้วยปัญญาแล้วเนี่ยของเราก็จักไม่มีพระอริยสาวกไม่สะดุ้งในฐานะที่มันไม่ต้องสะดุ้งต่อไปพุทธเจ้าก็ตรัสอีกว่าวิญญาณที่เข้าถึงรูปก็ดีเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความงอกงามโตและขยายผลจนเต็มพื้นที่หัวใจนะคะวิญญาณที่เข้าถึงเวทนาสัญญาหรือสังขารเหมือนกันนะคะภิกษุเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติการมาการไปการตายจุติหรือการอุบัติเกิดขึ้นหรือความงอกของวิญญาณโตของวิญญาณขยายแห่งวิญญาณเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาเว้นจากสังขารไม่มีทางเป็นไปไม่ได้แต่ภิกษุถ้าละราคะในขันธ์5ได้ละราคะในทีละขันธ์ก็ได้ละราคะในรูปธาตุได้นะฮะพอละราคะในรูปอารมณ์ก็เลยขาดศูนย์เมื่ออารมณ์ขาดศูนย์วิญญาณก็เลยไม่มีที่ตั้งเมื่อวิญญาณไม่มีที่ตั้งก็เลยไม่งอกไม่งอกก็ไม่โตไม่โตก็ไม่ขยายไม่ปรุงแต่งไม่มีการปฏิสนธิอีกจิตก็หลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นไปจึงทิตังตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นจึงสันโดษยินดีด้วยดีแล้วยินดีด้วยดีแล้วสันโดษเพราะสันโดษจึงไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งหวาดกลัวย่อมปัจจตังปรินิพานยตินะครับก็รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพราะความเป็นอย่างนี้อีกมิได้มีอุทานสูตรที่3จบ
3: สาธุ
2: ยังไม่บรรลุอีกขอฟังพระสูตรที่4ผู้อ่านก็จำเป็นต้องอ่านต่อไปว่าเรื่องเกิดที่กรุงสาวัตถีข้อที่112อุปาทานะปริปวัตตนะสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปทานขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชนิดไหนชนิดที่เป็นที่เกิดที่ตั้งของการเอามายึดถือจึงจะเป็นอุปทานขันธ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เรายังไม่รู้ชัดอุปทานขันธ์5โดย4รอบตามความเป็นจริงตราบนั้นเรายังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดเรารู้ชัดอุปทานขันธ์5ประการนี้โดยเวียนรอบ4รอบนะตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราจึงยืนยันว่า เป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เวียนรอบสี่รอบเป็นยังไงคือเรารู้ชัดรูปเรารู้ชัดความเกิดขึ้นแห่งรูปเรารู้ชัดความดับแห่งรูปเรารู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปเรารู้ชัดเวทนาเรารู้ชัดความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเรารู้ชัดความดับแห่งเวทนาเรารู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับเวทนาเนี่ยต

0: ก็สัญญาสังขารวิญญาณจบต่อไปขยายความรูปเป็นอย่างไรคือมหาภูตรูป4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4มีอีกอุปทายรูปมีอีก24นี้เรียกว่ารูปคือสิ่งสลายเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารความเกิดขึ้นแห่งรูปจึงมีเพราะความดับไปแห่งอาหารความดับไปแห่งรูปจึงมีอริยมรรคมีองค์8นี้แลเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเฉพาะให้บรรลุถึงความดับแห่งรูปก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิสมณะหรือพราหมณ์เราใดเราหนึ่งรู้ชัดรูปรู้ชัดความเกิดขึ้นแห่งรูปรู้ชัดความดับแห่งรูปรู้ชัดปฏิปทาข้อปฏิบัติเฉพาะคืออริยมรรคมีองค์8ให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้แล้วรู้แล้วเนี่ยไม่ใช่รู้แล้วนอนแอะแผะไม่ใช่รู้แล้วกินแหลกแต่รู้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายรูปเพื่อความวิราคะไม่ถูกย้อมติดใจในรูปเพื่อความดับตัณหาในรูปสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่ามั่นคงในธรรมวินัยนี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดรูปรู้ชัดความเกิดขึ้นแห่งรูปรู้ชัดความดับแห่งรูปและปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อรูปหลุดพ้นแล้วเพราะวิราคะไม่ติดใจในรูปหลุดพ้นแล้วเพราะดับตัณหาในรูปได้หมดแล้วหลุดพ้นเพราะไม่เอารูปมายึดมั่นถือมั่นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกนี่แค่รูปต่อไปก็เวทนาเวทนาเป็นอย่างไรคือเวทนา6ประการนี้ได้แก่จักขุสัมผัสชาเวทนาความรู้สึกที่เกิดจากการกระทบทางประตูตาโสตะสัมผัสชาเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยที่เกิดจากการกระทบทางประตูหูต่อไปก็เวทนาที่เกิดจากการกระทบทางประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจเวทนาจึงมี6นี้เรียกว่าเวทนาเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความเกิดขึ้นแห่งเวทนาจึงมีเพราะความดับแห่งผัสสะความดับแห่งเวทนาจึงมีอริยมรรคมีองค์8นี้แลเป็นข้อปฏิบัติเฉพาะเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาต่อไปก็เหมือนกันนะสมณะหรือพราหมณ์เราได้เราหนึ่งรู้ชัดเวทนาเหตุเกิดเวทนาความดับเวทนาข้อปฏิบัติที่ถึงความดับเวทนาแล้วรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติเพื่อเบื่อเวทนาไม่ติดใจในเวทนาดับเวทนาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าสาวกของพุทธเจ้ารูปใดเนี่ยปฏิบัติแล้วกระดีกระดาเพลิดเพลินไม่ใช่สุปฏิปันโนถ้าเป็นสุปฏิปันโนต้องปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายแต่ไม่ใช่โกรธเบื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมากมากมากมากมากแต่ไม่โกรธและไม่ดูหมิ่นถิ่นแคลนและไม่ยกตนข่มผู้อื่นไม่ดูหมิ่นผู้อื่นว่าเลวว่าอะไรแต่พูดทั้งหมดตามความเป็นจริงโง่บอกว่าโง่ตอนนี้โง่ฟังเสร็จอาจจะฉลาดขึ้นเข้าใจไหมแต่จิตไม่ทำร้ายไม่มีโทสะประทุษร้ายเพราะเป็นนิพพิทาเป็นเอกันตะนิพพิทาแล้วเป็นวิราคายะวิสังโยคายะอปัจจยายะอปิชฌตายะสันตุทิยาตะวิเวกายะ วิริยารัมภายะสุภรตายะเข้าใจไหมไม่ได้มีโทสะแต่นิพพิทาวิราคะนิโรธนะฮะเวทนามี6เมื่อกี้นะนี่แหละเรียกว่าเวทนาต่อไปผัสสะสมุทยาเวทนาสมุทโยฟังให้ดีนะผัสสะสมุทยาเวทนาสมุทโยผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโทจะเห็นได้ว่าอันนี้อยู่ในปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมคะผัสสะสมุทยาคือเพราะมีผัสสะเกิดร่วมตรงนี้เขาใช้ว่าเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะจึงมีความเกิดขึ้นแห่งเวทนาพระพุทธเจ้าอุตส่าห์สั่งแล้วสั่งอีกเธอจงศรัทธาเธอจงให้ความสำคัญกับปฏิจจสมุปบาทเธอจงศรัทธาในปฏิจจสมุปบาทเธอจงน้อมใจเชื่อปฏิจจสมุปบาทเธอจงปักใจมั่นในปฏิจจสมุปบาทสั่งขนาดนั้นน่ะนันทิสมุทยาทุกขะสมุทโยนันทินิโรธาทุกขะนิโรโธเนี่ยประโยคนี้เมื่อก่อนอาจารย์เคยชอบมากนะฮะชอบมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนและเนื่องจากเราเป็นเพียงสาวิกาไงคือเราเป็นเพียงผู้เชื่อฟังพุทธเจ้าและศรัทธาพุทธเจ้ามากเนี่ยเราเลยตะกุยตะกายเจอตรงไหนที่เป็นพุทธพจน์เราพยายามเอามาประกาศสอนนั่นนี่นี่เนี่ยพุทธพจน์นะแล้วเราก็เอามาทำเป็นหนังสือติดตัวเริ่มเลยนะนันทิสมุทยาทุกขะสมุทโยนันทินิโรธาทุกขะนิโรโธดีใจดีใจวะแล้วก็เอามาเป็นการเดินยงกรมอีกใช่ไหมหลงเพลิดเพลินนะก็เหตุเกิดทุกข์แล้วก็ดับเพลิดเพลินนะก็ดับทุกข์ใจอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาอ่านตรงนี้เนี่ยก็จะชัดเจนเลยว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าอะนะสอนเรื่องเหตุเกิดขันธ์5ตั้ง5อย่างอวิชชาก็ใช่ตัณหาก็ใช่กรรมเจตนาก็ใช่อาหารก็ใช่ไปดูลักษณะของความเกิดก็ใช่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่บรรลุอรหัตผลแล้วเนี่ยมันยังมีผัสสะสมุทยาอยู่ไงเพราะนั้นเวทนาก็เลยสมุทโยอยู่มันมีผัสสะมันก็ต้องมีเวทนาใช่ไหมคะแต่ผัสสะของพระอรหันต์เนี่ยทำให้เกิดแค่เวทนาแต่ไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหาแล้วไม่มีอวิชชาเกิดร่วมไม่มีตัณหาเกิดร่วมแล้วแต่เนื่องจากบรรลุอรหัตผลแล้วยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เลยยังมีเวทนาเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เข้าใจไหมฮะแต่ตัณหาไม่เกิดละเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ถึงขันธ์5เวียน4รอบนะฮะคือรู้ว่าเหตุเกิดของเวทนาเหตุเกิดของสัญญาเหตุเกิดของสังขารคือผัสสะเท่านั้นเองเท่านั้นเองเมื่อจะดับเวทนาสัญญาสังขารดับผัสสะเท่านั้นเองเท่านั้นเองฮะเหรอแล้ววิธีดับอริยมรรคมีองค์8ซึ่งต้องภาวนาคือต้องปฏิบัติให้มากในอริยมรรคมีองค์8ต้องปฏิบัติให้เต็มในอริยมรรคมีองค์8ให้บริบูรณ์เมื่อมันเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วเนี่ยมันจึงจะมารู้มาเห็นอุปทานขันธ์5 4รอบเข้าใจมั้ยฮะจึงจะมารู้ว่าขันธ์5เนี่ยเป็นทุกข์และรู้ว่าเหตุเกิดขันธ์5เนี่ยหรือว่าขันธ์5มันเกิดร่วมกันน่ะรู้มั้ยมันอาศัยกันเกิดอ่ะเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันอาศัยผัสสะเกิดอ่ะมันมีผัสสะมันก็ต้องเกิดของมันเวทนาสัญญาสังขารเกิดมันอาศัยผัสสะมันมีผัสสะมันเลยต้องเกิดแต่ผัสสะก็ดันมาอาศัยอะไรอีกภาษาก็มาอาศัยรูปอีกเข้าใจไหมอาศัยประสาทรูปกระทบกับอายตนะภายนอกตูบแล้วยังอาศัยวิญญาณไปเกิดอีกเอ้ยเวทนาสัญญาสังขารก็เลยต้องพลอยเกิดมันเลยเกิดร่วมกันอย่างนี้ก็เลยรู้อริยสัจข้อที่2ว่าขันธ์ทั้ง5นี่มันเป็นทุกข์ที่เกิดร่วมกันเข้าใจไหมมันเป็นปกติของมันรู้อุปทานขันธ์5คือรู้อริยสัจข้อที่1ว่ามันเป็นทุกข์เป็นปกตินี่คือรู้อริยสัจข้อที่1ต่อไปรู้อริยสัจข้อที่2ว่าขันธ์5มันเกิดร่วมกันน่ะมันอาศัยกันน่ะเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารอาศัยผัสสะและผัสสะก็มาอาศัยอายตนะภายในระบบประสาททั้งหลายกระทบกับอายตนะภายนอกตูบตูบตูบอาศัยรูปไม่ใช่แค่รูปล้วนๆต้องมีวิญญาณไปแม้พอแม้มันก็เลยเกิดแล้วมันไม่ใช่เกิดทีละอันทีละมันเกิดร่วมกันพลึบเข้าใจมั้ยฮะแต่ว่ารูปเนี่ยดับช้ารูปเกิดหนึ่งครั้งมีอายุยืนไปได้นับได้เท่ากับจำนวนจิต17จิตเนี่ยจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับ17จิตเนี่ยเท่ากับรูปเกิดดับหนึ่งครั้งนี่คือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เอง แต่พระองค์ทรงรู้ว่าสำหรับคนนี้ต้องสอนเรื่องนี้สำหรับคนนี้ต้องสอนอันนี้สำหรับคนนี้ต้องสอนอย่างนี้เข้าใจไหมแล้วเราเนี่ยมันมาเกิดทีหลังก็หมื่นไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะบรรลุด้วยพระสูตรไหนก็ไปอ่านพระสูตรนี้ไปอ่านพระสูตรโน้นอ่านแล้วไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อะไรก็โยงไปโยงมาลิงก์ไปก็ต้องอ่านหลายพระสูตรหน่อยแต่วันนี้ที่จะชี้ประเด็นก็คือว่าแม้คุณจะสิ้นตัณหาโดยสิ้นเชิงแล้วอ่ะเข้าใจไหมไม่มีตัณหาเป็นเหตุเกิดขันธ์ห้าแล้วนะไม่มีอวิชชาเป็นเหตุเกิดขันธ์ห้าแล้วนะแต่ผัสสะทำไมต้องมีผัสสะด้วยอาจารย์ก็มันมีอายตนะทำไมไม่มีอายตนะล่ะอาจารย์โอ้ก็มันมีชีวิตอินทรีย์อ่ะมันมีชีวิตอินทรีย์อ่ะซึ่งเกิดกับทุกจิตอยู่อ่ะชีวิตอินทรีย์แล้วมันมีชีวิตตรูปอ่ะระบบประสาทมันยังดีอยู่อ่ะมันอาศัยกายนี้ซึ่งมีวิญญาณคลองเนี่ยมีจิตมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็เลยต้องมีผัสสะกึบกึบพอมีผัสสะก็เลยมีเวทนามีสัญญามีสังขารเข้าใจไหมฮะเมื่อพระอรหันต์ท่านเสร็จกิจของท่านแล้วเนี่ยท่านเสร็จกิจหมดแล้วท่านก็อยู่โดยทำกิจให้คนอื่นละเข้าใจไหมคือก็ไปช่วยให้คนอื่นเนี่ยเห็นทำช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์ช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์ช่วยคนแต่กิจส่วนตัวไม่มีละเพราะมันไม่มีตัวจะทำอะไรละมันได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรานี่หว่าโนจัดสังโนจะเมสียาพระสูตรที่ติดกันมาเลยเพราะนั้นก็แนะนำให้ไปอ่านนะมัชฌิมปัณณาสกตั้งแต่พระสูตรที่1ไปเลยพุทธเจ้าจะสอนแบบสั้นที่สุดก่อนไม่เข้าใจขยายพระสูตรที่2ไม่เข้าใจขยายพระสูตรที่3ยังไม่เข้าใจขยายพระสูตรที่4ยังไม่เข้าใจขยายไปพระสูตรที่5สัตตฐานสูตรที่อาจารย์เอาลงในหนังสือนั้นน่ะอันนั้นคือพระสูตรที่5พระสูตรที่4เนี่ยได้บอกชัดเจนว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ขันธ์5แต่ละขันธ์แล้วก็อะไรที่เป็นเหตุเกิดของขันธ์5แต่ละขันธ์ก็คืออะไรคะถ้าอาหารเกิดรูปก็ยังเกิดต่อไปถ้าผัสสะเกิดเวทนาสัญญาสังขารก็เกิดต่อไปถ้านามรูปเกิดวิญญาณเขาก็เกิดต่อไปเนี่ยรู้ขันธ์5และรู้สมุทัยเหตุเกิดของขันธ์5และรู้ความดับของขันธ์5ว่าต้องไปดับที่สมุทัยมันในกรณีนี้ต้องดับผัสสะจึงจะดับเวทนาสัญญาสังขารต้องดับนามรูปจึงจะดับวิญญาณต้องดับอาหารจึงจะดับรูปซึ่งถ้าเป็นคนเรียนมาน้อยก็ต้องไปถามต่ออ๋อแล้วอะไรเป็นเหตุเกิดอาหารล่ะพุทธเจ้าก็ตอบตัณหาเป็นเหตุเกิดอาหารแล้วอะไรเป็นเหตุเกิดนามรูปล่ะก็วิญญาณนั่นแหละเป็นเหตุเกิดนามรูปแล้วอะไรเป็นเหตุเกิดวิญญาณล่ะสังขารเป็นเหตุเกิดวิญญาณแล้วอะไรเป็นเหตุเกิดสังขารอวิชชาแล้วอะไรเป็นเหตุเกิดอวิชชาอาสวะแล้วอะไรเป็นเหตุเกิดอาสวะอวิชชาอะไรเป็นเหตุเกิดอวิชชาอาสวะอะไรเป็นเหตุเกิดอาสวะอวิชชาบ้าทำไมวนเอาก็มันเรื่องของมันมันวนของมันตรงเนี้ยเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นสมณะหรือพราหมณ์เราใดเราหนึ่งรู้ชัดขันห้าแต่ละขันเนี่ยนะฮะรู้ชัดความเกิดขึ้นของขันห้าแต่ละขันเนี่ยนะรู้ชัดความดับของขันห้าแต่ละขันรู้ชัดปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติเฉพาะคืออริมักมีองค์8ให้ถึงความดับขันห้าแต่ละขันแล้วรู้แล้วไม่ใช่รู้เฉยๆนะไม่ใช่รู้แล้วจุ้ยไม่ใช่รู้แล้วอวดตัวไม่ใช่รู้แล้วปล่อยปะละเลยรู้แล้วต้องปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายขันห้าเพื่อความไม่ติดใจในขันห้าเพื่อความดับตัณหาในขันห้าได้สิ้นเกลี้ยงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าสุปฏิปันโนนะคะสมณพราหมณ์เราได้เหล่าหนึ่งปฏิบัติดีแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่ามั่นคงในพระธรรมวินัยนี้สมณหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดขันห้าแต่ละขันความเกิดแห่งขันห้าแต่ละขันความดับขันห้าแต่ละขันและปฏิปทาให้ถึงความดับขันห้าแต่ละขันอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะเบื่อหลุดพ้นเพราะไม่ติดใจหลุดพ้นเพราะดับตัณหาได้สิ้นเกลี้ยงหลุดพ้นเพราะไม่เอาขันห้ามายึดมั่นถือมั่นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้ว
1: สมณะ
0: หรือพราหมณ์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่มีการวนเวียนไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกอุปาทานะปริปวัตตะนะสูตรที่4จบ
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจาก บริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053 304 552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจคุณผู้ฟังคะในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดปดด้วยการพูดคำจริงวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยคุมเข้มการระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวนายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งเกาะโฟเร็กทางตะวันออกของอินโดนีเซียศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์3-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาต